0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการทรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินอองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
2: ้ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
4: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
2: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
6: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายผมใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอแล้วในเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ในเราก็คงจะยังไม่ยอม
5: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
7: กกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้กับการประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่น งดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
9: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Suite ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
1: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการและคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคม
0: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยบัณฑิตเฉือนชนะวิชูชิต2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปล้างจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบวันรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันท์เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสาคุณพิสารรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนัลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลัง ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์คัพ 2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์คัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: กว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา9นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา45นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่าการฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื้อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสานเสื้อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถ้าคุณ
1: คิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้

0: คุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
2: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปการและพระปรีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในที่บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อมาจนทำให้มีผู้สำเร็จเป็นในติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความและนิติกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนาเหล่านักกฎหมายไทยต่างร่วมกันถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมของทุกปีว่าเป็นวันระพีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานและวางพวงมาลาถวายสการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวันระพีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ติดตามเรื่องนี้จากนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
4: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
3: ร
4: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมเนี่ยคือกรณีที่นายจ้างไม่เป็นตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เปิดตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้นแต่รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับต่อเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ลูกจ้างออกจากงานปุ๊บเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขาออกจากงานปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยนะครับผมความต่างมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความมั่นคงแข็งแรงของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานใช้ชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
3: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
4: ในสามประกอบการในกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสามประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดหลักทรัพย์ว่าในส่วนของเป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสามประกอบการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ100,000กว่าแห่ง130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6ล้านคนกับตามประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
4: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1นะครับในการดําเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดําเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดําเนินการแล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากําหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ของต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับประเดี๋ยวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดีนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างดำเนินการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
4: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภาวะปัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั้นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์จ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถจะดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
3: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
4: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยก็ให้อำนาจกรรมการกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วเราเอาผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
3: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร
4: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541นะครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยเร็วในภายใน25วันก็เป็นเงื่อนไขเราจะมีแบบนะครับให้ลูกจ้างยื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กำหนดแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบ e-service เข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกจ้างและกันเดียวกันในการคืนเราจะคืนรักษาก็คือผ่านเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะการซ้ำซ้อนที่ลูกจ้างต้องรอหรือต้องเอาไปขึ้นเช็คไปรออะไรทั้งหลายปวงก็จะพยายามที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยผูกกับบัญชีที่ลูกจ้างนะครับที่สารบการเขาจ่ายให้อยู่เพราะฉะนั้นการคืนก็จะเร็วขึ้นนะครับ
3: ครับแล้วมีข้อยกเว้นกรณีเลิกจ้างด้วยความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับ
4: ในกฎหมายเราไม่มีครับเพราะว่ากรณีในกฎหมายที่ผมนำเรียนเมื่อกี้มาตรา133เนี่ยเขาให้จ่ายทุกกรณีที่ลูกจ้าง1ออกจากงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
3: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
4: ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานบริการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
3: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการเตรียมการที่เหลือนี้ครับ
4: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2559นะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายาม1นะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้2ในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซวิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายปวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและกด3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการทั้งหลายปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบคลายข้อกังวลตรงนี้ให้กับเขาไปครับผม
3: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
8: เราได้ถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที
7: ่นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
10: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางท่านประธานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงกับ80ทีมครับผม
9: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
10: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
9: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผ่านิตคาดนาครายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
12: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันราชเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลเชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนวอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยกานาลุเจตมามาบินนาลาวัสิจกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดกาดูเฮลวยเมซามิอาบูซาพิเลอืสีละตาพอที่โกละเฮอามิอาปุกอละซาเลเนเมซาโกเสียงแน่หนีหวงเกมาทาเจเลนิละซาลัวยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮบาวานโกเชงอาโกละตาเดYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choyo udu, log es nago nadola udu, ho tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang bai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, nima nago nalu udu, naga,ติซุมนิซุมยกว่านาลูกก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันีกามาลาเน่กามังขากาไก่เกี่ยวเอ๋ยยูนิโอโฆษณาบีเกมอนยาเล่หนึ่งมาอ่อนน่ะนากาไงเหลียวเน่ไงชนยังอ่ะยูนิโอนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีโกจะมีปูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวูนี่มีเอ๋ยโกเย่งาสีวูและงายูนิโอ
5: 马泽格尼我是下一米亚
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มาสุนค่า
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
8: ปูดูทมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

อุสาพออุดุธรรมะอายนี้มีขออย่าโยกะนาลุเนรอยเยเยเยนิชอกะรออย่านานาลุอย่าชอนาลุทนเจอลวยยนี้โยกะนาลุเนพยาทนเจอลามยาเดเยเยเดนิมชอนาขอนี้จนเจองานนงนอเกลามะยเยรอวันศุกร์เนนงานเนถึงมิเนรอยเยเยนิมชอนะงานเนอายุเชื่อมือเนที่ขอรู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยเดนาเลียอายามนะขอเนี่ยนาลีเยี่ยร้านเนื้อหลังกรณีเราเลยเนี่ยนิสัยหักมีอ้วนดัวรอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3หักย้อนเนี่ยนิยมนาลุเนื้อทนจุลามาเนี่ยรอแต่ไม่แน่อย่าจ้อนาลุชันแท้แน่นะฮะลาล้อเหรอมาข้อไปในนะฮะเย็นยิ้มแอเฟซบุ๊กเอาไปในนะฮะมาแอเหรอคือการแห่ที่ต่อไปยิ้มห่อพอในเย็นยิ้มนะถอนจุลไลสิเย็นเนี่ยเหรอที่ขอรู้เออจะดามาเดียเนี่ยเดียอุชอายามละคือเคยจ้อนาสุมนาแม่เย็นเนี่ยงานในยาถอนจุลเหรอเย็นเนี่ยจ้อนาเจอสุมนาเหรอวันพุธวันพฤหัสมีนาข้อในอินาเดเยเนื้อเดมีนากระดูนะข้อเนี่ยอายุมีดอกล้ออายุมาโตถึงกับมีอุ้มดูเขาปานเนออย่าชิจกันจังหวะอีเดแล้วเราเนี่ยชอบการอบรมและโครงงานเนี่ยเดือดอายุเยี่ยมยาข้อเนี่ยอบรมอบรมเอเธอเราอยากการข้อเนี่ยอยากอีหอเดี๋ยวข้อนี้จะดูจังหวะอย่าชิจกันแม่เนี่ยเอเนี่ยก็จะเกี่ยวงั้นเธอเยี่ยมล้อมีนาอายุทีอย่างงั้นถึงกับมีอุ้มดูเขาปานเนี่ยชอบเชิดดูเนี่ยแต่ก็ยังชิจกันบีหลังบีจอหลังเยอะเราเลยยังนี้แต่มีเนมีนานางานเนี่ยอุตสาหะปากขอเนี่ยยาถอนจื้อรอวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์อีนางานในยังนี้แต่มีเนยิ้มสวยที่ยามแล้วงานเนี่ยพัฒน์จื้อเนี่ยจอดามาเย็นยันนาลีเวหลังกันนี่เราเลยยังนี้อยู่ป้อนเราลุถอนจื้อเงี้ยเราอยากจะกับเอกานเนี่ยก็กอมาเอดอกชาอยู่เปลี่ยนแล้วเออมาเอรอขนมเย็นเนี้ยหากเงาหลวงเออล้อจะกาเอกาดาเนเนบิสิบิกามาดอชาขอนี่บิบิโอเลเกลพอเนบินาหาดามาเดเยเนเดติมินาเยเนียล้ออาจจะกามาข้อปามเอล้อเฟบัวปามเอชอนเทเนนาหาลูนาขอนี่ล้อเลยเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอจอนเนยาติอาเดเยเนเดมิสโซะก็ก็ยังมีก็เล่มถ่ายจำไหมเนี่ยล้อเธอเนี่ยอีน้อยก็คืออันน่ะก็แล้วอันน่ะแม่ล้อเดือดไทยมีของเราคือแม่มีของอะไรเราคืออยู่แม่เดียเนี่ยเดียอีน้อยนะขอเนี่ยวันรับพีแล้วคืออันน่ะฉลาอ่าแล้ววันรับพีแล้วคือเธออักเจออันน่ะงานเลยแล้วขนมอันจะกะเอกะด้านไหนในปีสิบปีกันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยล้อมีของอะไรเราคือก็ได้อันน่ะที่น้อยนะขอเนี่ยวันเบียร์สากลเจียเนี่ยเย็นนี่มันน่าหาเลยเดียวันเบียร์สากลเออเธอนะขวัญเนี่ยยิบาลดูเลยเธอเราเนี่ยยิบาที่เจริญซ้อมไหมเบียร์เนี่ยเธอเราเลยเนี่ยดูมาเยอะดอเธอเราเนี่ยมีของสิละคือห้องเงินเราเกิดังอ่ะเนี่ยจิมินเนี่ยเธอเงินบิดาก็ดูงั้นเลยแล้วเราเนี่ยชอบเนี่ยบิดองั้นโลมันก็น่าชอบยาเยอะเดือดร้อนงั้นโลแล้วเราเธอก็เธอก็อาคารงั้นจะก็เอกาดานั้นเนี่ยบิสิบิกามาเพราะในรัฐบาลป่าก็ขอนิยาล้อเย็นเนี่ยจะกาเอกาเนี่ยพากันล้อขนมอายามพากันยาลุ่ยจะกาเอกาด้านเนี่ยมาเดียเย็นเนี่ยเดียเย็นเนี่ยเงี้ยช่องเลยเนี่ยแม่เย็นเนี่ยล้อถ้าก็มาข้อไปในนะฮะลุ่ยนะขอในสถานเนี่ยนะก็หอบป่าล้อเย็นเนี่ยจะมีงาซุ้มหนีสี่โกจะมีสี่ถ้าก็จะพอในเดียขอนี่ล้อเย็นเนี่ยถ้าก็เฟซบุ๊กป่านะฮะลุ่ยล้อที่ต่อเขาไปในนั้นหาลู่นะขอนี่เราเลยเนี่ยช่องเลยเนี่ยแม่สมบูรณ์เลยเนี่ยแม่อาคาดอเนี่ยแม่รอเธออาชอถ่ายดอเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียที่เขาล้อจะทำมาเนี่ยก็นะขอเนี่ยอันนั้นจะไม่จะก้าเอ็กก็ได้มาเดียเนี่ยเดียนิสัยก็เย็นนี่เนี่ยทนจืดรออันเดียอาคาอันนั้นนะเนี่ยที่น่าฉลาดอ่ะเนี่ยรอบางสินะขอเนี่ยเยสิอะโคนะมังที่ขวาเดเยเนเดไทยอันนะอินะรอวันศุกร์และแมเยเนรออันนะอันนสิบาลาฮสินะสิงหาคมอะโครอเยเนญิพังอายาโกชวยเดเยเนเดนะโคตละตละ
也你来同桌，你们说阿爷们老火老也牛，他刚刚那个过来，他妈呀，比那还大，比那老来也你到吃几边来朋友，比那还大，伢得也伢得阿爷们个那吃，到吃也伢老好个边那老到吃出面那，阿炒阿大来吃到吃伢得，阿提好了那哈，表达嘛也牛。

那个帕西胡马比个后果德曼的原因后果因为就没到家里啊那路可嘛帕家没得那路我就说嘛得那路也牛后果正好拿回来大家看我团的货特别啥有什么的二个一批客厂的二个他那开有关的二个到家提破了怕也比破一样的原因没来和拿回来还原因天哪你们看的咯嘛有没有拍某个车的那看的很那个那这个一个多个一个那看的是那那车天家牌家牌那这个一个大年呢必须比个来的那可能他这个一个大年没得也捏的因为那对台米好了会有和那天呢查了阿能啊也捏了因为那看的这个玩乐皮那可阿能啊的阿能是巴拉也是有和那路ก็ล้านนะขอนี่คนเงินเนาะหนูก็อันนั้นเดลก็ดามะเยเนี่ยล้อวันรับพีเอเธอนะขอนี่ล้อเยเนี่ยเธอกาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารับพีพัฒน์ศักดิ์แล้วกันเถอะเนี่ยล้อพระเจ้ารับพีพัฒน์ศักดิ์แล้วกันเถอะกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และคุณอาเดเยเนี่ยเดเธอกาเธอกาเธออันเนาะล้อเยเนี่ยอยู่มาโดนะขอนี่เดือดไทยมีของยังเธอยุ่มดาก็ดูเดชแล้วอาดังไปดาง่ายเนี่ยล้ออืมเธอก็อาดังเฮงเงินนะประมาณนี้นะอายุไม่ต่ำดาเลยอันนั้นฉลาดเดชเนี่ยเดชเธอมีแน่ล้อเนี่ยเธอก็เธอเงินก็ดาง่ายเนี่ยล้ออายุไม่โดนนะคนนี้เธอก็อาเดือดทายช่อในทายหูทายเนี่ยนะคนเนี้ยบิดาแห่งกฎหมายไทยแล้วคู่บิเกอร์ง่ายเทียเนี่ยล้ออายุบิเกอร์ง่ายเดือดทายมีของยังพอปะกัดูนะเย็นเนี่ยเราเดือดไทยมีของยอเราชอบมีของรู้ว่ายานยานเนี่ยกัดูเดแล้วเราเกิดดาอันนอมินเน่แล้วงานเทเย็นเนี่ยนายเกิดนะขวัญเนี่ยมินเนาะเราเย็นเนี่ยเฮงเงินเนี่ยฉันเล่นนี่แล้วเราเย็นเนี่ยถึงงานมาอย่างม่วนดูนะขวัญเนี่ยเดือดหน้าตาชั่วหาโกชั่วเจือเบลเราเธอเนี่ยยอกัดก้องเราทีอาทิตย์ดอทีดอทีดอแล้วโลนี้เดล่าจะมาโลเจยังยังงานในเย็นนี้เธอไม่แน่หรอกเดืออาคารดอก็ดูนะขอเนี่ยความยุติธรรมในขั้วเธออาคารดอเนี่ยอาจจะเอะเล่เล่งานที่โปรเงี้ยเล่เดแล้วทุลเอลาเนี่ยหรอนั่งงานเมื่อโดนนะขอเนี่ยงานยิ้มดิชันนารีทีมยาหรอเนี่ยหรอเธอก็เนี่ยดิชันนารีแล้วก็นะขอเนี่ยอาคารดอฮุลเอนะทายดอฮุลเอ็งเดพาราดอฮุลเอ็งเดแล้วบทถ่ายยาเทียเนี่ยหรอนั่นดิชันนารีเธอก็เธอมเอ็กเงี้ยนะขอเนี่ยความยุติธรรมเอเธอนาล้ออาคาดอนาจาชูนีเล่งาเดและทุรบุญฐานในจังาเธอกาดิฉันได้เธอหุ่นละคุยลอยเงี้ยจาชูนีแล้วฮะอายุเนี่ยไงชมามินอล้อดอเธอกาอายุแรกเกิดผังงาเลยโยแล้วลอยเงี้ยน่าอายุน่าห่างเงี้ยอายุเธอก็เธอดอนะยากาฮอมาโลแล้วล้อความยุติธรรมเอเธอจาชูนีแล้วเธอดอแม่ลาโยแล้วน่าห่างเงี้ยละแล้วอายุนะถึงก็จะตัวมากาขวาเดและแม่อยู่แล้วนะอายุนู่นเนี่ยเราขวาอยู่นู่นเนี่ยเขาเลยนะหันยาละอายุนู่นยุ่งผังอ่ะหัวแล้วนะหันละงาลอยเย็นเยาโยชายโยดอโลและเราเลยนี่โยชายโยดอแล้วก็นะขวานี่ความถูกต้องแล้วบทเราเลยเย็นนี้เราถ่ายตัวเข้าไปเกินหนาลอยเย็นเยาถึงมีเนี่ยงากูยล้อง่ากูยลีจานไอ้บาเนี่ยถ้าเจ๊กับผู้จ้าเราเมียคนนี้อาจจะก็โกรธนะคนนี้อาคาดอยจุ่มกันงั้นเจ๊เล่าหลุดนะคนนี้ย้อนเราหลุดนักการงูย้อนพอยังเงยชมแม่งคนนี้ล้อแล้วมีน้องงูย้อนเรานักการเงยถ้าเฟบัวไปเงยชมล้อเราเงยชมเงยนะคนนี้อาโก้เราล้อฮะก็ดอติดดอนงั้นลูแล้วงั้นมาเมียงูดูเอ็นยาฮะก็ดอที่โป่งเงยละเซ่แล้วงั้นล้อแล้วก็เดียวห้องแล้วนะหาลังเงี้ยนะความถูกต้องแล้วขั้วตัวดอแล้วเว้ยแล้วเราเลยนี่แล้วอาวุมาอยู่เรื่องเล็กความถูกต้องเอ้เธอแล้วเราอาคาดออายุเรื่องเอ้าวุน้องสิญญามาเรื่อยแล้วนะหันยาละย่อใช้ย่อดจิ้มไม่แล้วไหมเอ้ขวานี่ไอ้ย่อขวานที่ปนนะหาข้อเอ้าเดและเอ้าอย่ามาดูแล้วนะขวานี่เว้ยแล้วยาละนะขวานงั้นที่ปนไอ้ขวานเนี่ยละเดแล้วไอ้เนี่ยหรอนะไอ้เนี่ยนะขวานี่ที่ให้โยเอ้าเดี๋ยวอยู่อีนะขอเนี่ยถึงก็รอเลยนี่อายามาติดใจนะงั้นจะก็นักการเงาช็อกโกเลตแม่งกูเหรองั้นนักการเงาช็อกโกเลตนะขอเนี่ยไอ้หนี้อาชัวร์มาเลยนะหาแล้วงั้นอะไรแล้วคู่เราหย่อนหาเราอะไรแล้วพวกเงี้ยบันเลยทุลุกคู่ละเราอะไรวะเรา
哎，我。

你要说俺们领导还来了，一万那五户老爱喝多，俺们来了要吃要倒来了嘞，你他们呢？来老哥来了，一万那土路有难的不进来嘞，俺们俺还你了。他们呢？阿姨没到呢，原来还没阿姨没到，外面呢要啊要外养了，那好没了啊，来要吃要倒那路，宽土宽就地谈，哎，他们也伢了。他们呢？阿些啥人呢？还你老爷牛。ความยุติธรรมเอ่ยทำนะขอนี้ยอดถอยยอดจ้องและเกิดมาเอและไอ้มังงันใหญ่เนี่ยแล้วยอดยอดมันในดวงยามิเนี่ยรอยเหยียวที่ปวนาไทยต่อหน้ายอดอายุที่ต่อเรายอดมีหัวใจและเงียบจังอ่ะเหยียแล้วไอ้ขอนี้อดีตอาคารต่อหน้าเราเลยเหยียยอดเจมาเจงแล้วทั้งสามมาแล้วเถอะความอันเจนี้ขอโทษและเกิดงานเราเหยียวไทยต่อท้ายตัวก็น่าขอโทษนะขอโทษนะย้อนเอาลูกชิ้นยาเบอร์ไอ้ขอนี่อาคาดอนะยืมยาเจยืมดาจะยืมยาจ้าโลเลยขอนี่ยาแล้วเราเลยอย่างนี้น่าที่ตัวน่าเหรอท้ายตัวยืมยาเจก็เงี้ยเหรอตัวอาคาดอนะเบอร์ที่เจตั้งเงี้ยยืมยาเจเงี้ยเหรออย่างนี้ขอจะจ้าเลยก็เงี้ยเหรอท้ายตัวเธออาคาดอนขอจะจ้าที่ตัวแต่ไม่เอไอ้ขอนี่ท้ายตัวน่ากินข้าวเจรับประทานอาหารเจแล้วยืมยาตัวยืมจ้างงานเราเลยอย่างนี้หัวเราดุงอ่ะเทียเนี่ยเราเทมินะถ่ายตัวยิ้มยาจีจงกันเนี่ยเดือดถ่ายตัวอาคาตัวนั้นพิธีตัวแต่อยู่เมืองงานเนี่ยส่วนงานก็ขอจ่ายก็นะขอจ่ายเดือดอยู่อุตสาหกรรมก็ถ่ายตัวเจน่ายิ้มยาจีจังงานเทียเนี่ยเราเธอเนี่ยส่วนงานก็มาเรากินข้าวรับประทานอาหารโอ้ยิ้มยาจีตัวเงี้ยเลยจังอ่ะเราหัวเราดุนี่เราเทมินะแล้วเรางานขอเนี่ยอายุมีตัวเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเธอก็ความยุติธรรมเอเธอนะขอนี่ร้อเลยอย่างนี้ยาชายาตัวเจ้าแล้วหัวเกิดมาเอจืดแล้วเนี่ยหัวเกิดดำมาเธอไม่อย่างนี้เธอก็น่าหาลุงไงล้อย่างนี้อาจจะร้อนเหนื่อยล้อหนุ่ยเลยอย่างนี้ความยุติธรรมแล้วคู่เธอต่ออาจจะอาจจะว่ายุ่งผางาและอาคาดอนเนี่ยบอกเลยเนี่ยแต่อาเดย์อย่างนี้เดย์เธอก็อย่างนี้เฟบัวปานเนี่ยหัวรัวมาอย่างนี้เธอก็ติดต่อหัวปานเนี่ยหัวรัวมาเราเมื่อนักขอนี่นักกาหัวปานเนี่ยขอนี่เงี้ยช่องเลยเนี่ยแม่อย่างนี้ล้อไม่ได้อินเนอร์ก็ดูเราอ่านหนังสือบาลีเสียนะขอเนี่ยเดือไทยไม่ขอเราคุยนะเราเยี่ยงเธอก็วันรับพีเราเยี่ยงเกิดได้งาเดแล้วเราเดือไทยไม่ขอย้อนอดอมแบงก์อายุมดาเราเลยเยี่ยงเธอก็อายุชีวิตไม่ได้หนุกเกออ่านงาเดแล้วจะก้าเอ็กก้าได้เนี่ยพิสิบิกาเลยเดเยี่ยงเดเพราะในใจที่เนออินเนอร์นะไม่ขอเดือนี้เกิดได้เราเยี่ยงเพราะงั้นก็ดูนะขอเนี่ยล้อเลยนี่วันเบียร์สากลและขวดอันนั้นฉลังงานเนี่ยมาไม่นี่นะเพราะงั้นบีเจอร์นะล้อเยี่ยวเธอเนี่ยเบียร์เธอนะขอนี่ล้อจิบาทีเจงานในเยี่ยนี้ยมยานะขอนี่ยูฮาชอนเนี่ยที่เขาเลือกถอนจุ้งเงาโลแล้วก็เชื่อพากย์ยังเงาโลเลยที่เขาเลือกดออันนั้นอันเดียคาขอนี่จิบาคู่บ้านเนี่ยดอลล่าล้อยอจ่ายจ่ายดอลขอนี่ยามแม่ในเหยียดนี้ขอเนี่ยอีนอนะวันเบียร์สากลและคู่อันเนอทงเงินล้อเหยียดเนียวอาจจะมีเนี่ยทงเงินบิดาก็ดุงอะไรก็น่าเบียร์อาจจะดอลเจ้านะช่วยยังเดือดแล้วยังงาเดและเอ็กเกอร์หมออันเนองาเดเหยียดเนียวเดอาจจะเดือดแล้วยังงาแล้วอาจจะดอลเจ้านะเดือดแล้วสะช่องขอนี่เดือดแล้วอาจจะเหยียดช่อถ้าก็โรคตับแข็งแล้วคู่แม่เนี่ยนี่จะใบซ้อนนี่ต้องเชื่อเดี๋ยวนะมาโดยซื้อแล้วยาเด็กเยอะเนี่ยเด็กมาโดยซื้อแม่เนี่ยซื้อแล้วยาเถี่ยเนี่ยเธออาชาชองก็มองในปีเยอะมีแน่รอชอตับแข็งแล้วคู่เธอเปลี่ยนเล่ามีแน่เรื่องงานเถี่ยเนี่ยที่มีแน่รออาเจ้าถ้าโดนเจ้าเด็กแล้วเกิดมองงานเนี่ยเยอะนี้รอชาชองเดี๋ยวแล้วยังไงเจ้อุดูอินงัวคนนี้เดี๋ยวแล้วยังไงเจ้เยอะเนี่ยรออุดูอินงัวเธอรอเยอะเนี่ยอุดูอินงัวเธอก็มองมันเนี่ยมาเมืองยานี่เปลี่ยนยังไงเจเดเนี่ยเดขอเนี่ยรอชุลันยาวขอนี่เงาหนึ่งมาหน้าก็ขอเนี่ยเปลี่ยนละเนี่ยนาทีนะรอเธอก็ต้องการหย่อนเรื่องในมานานยานี่ขอนี่เปลี่ยนอะไรเจจิบาร์ดอนเนี่ยมายาดอนนะแล้วนี่เงียละรอเราเนี่ยมาจอนยานี่รอแล้วมาดูนี่เงียละรอเขาเปลี่ยนละยังไงเจเดเนี่ยเดเธอมีเนี่ยรอเลยเนี่ยที่นะรอเธออาชออยู่อาชอเนี่ยที่เขาเรียกถอนจึงเงาโลเลยรอแล้วก็เชื่อก็ก็ย้ายในที่คนเราต้องตักเงี้ยโลเลยอ่ะเกี่ยนะดูก็ดูนะขอนี่อาบูนะเยี่ยเดออาบูก็ดูนะขอเนี่ยเธออันนี้บอกกระป๋องแล้วคุยยังไงเรามาจ่ายอะไรบางเงี้ยกระป๋องแล้วคุยยังไงเนี่ยเธอก็นับบูนะนี่คือเธอรอยเนี่ยเธอก็เธอที่กระป๋องนับบูที่บูเธอดูนะหลายแม่เจเดียเงี้ยเดียวทำมาดูในเหมือนเจเฮดานี่แต่ดูนะรอ
น่าเย็นเยียวอาเลียก็ดูนะขอเนี่ยยิงกระป๋องรอเย็นเยียวทิจะและก็งานในนี้ที่มีเนี่ยรอเฮนานิโดนะกับเมจิเย็นยาเจตัดตัวเจดีอยู่หามอดูเดลังอาเดลอินน์อันนั้นสิบาลาเยชิยะรอมีคนเดินเนี่ยเบียอาเจตัวเจน่าอยู่หามอดูเดลังอาเดชชานิเตตัวเดลรออันนั้นบิดาดาลาลวะงาขอเนี่ยเนี่ยจะกับเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเลยเย็นเยียวเหรอนะคนนิมอัดดัมเบียยามเหรอคุยล้อเย็นนี่เนี่ยทันจุนเหรอเด็กกับเอ็กกับด้านเนี่ยบิสิบิกาเดียเย็นเยียวเดียหรือกันน้าเนี่ยล้อเย็นเยียวตัวชัดทิบจุ่มเลยพนักหาได้มาเดียเย็นเยียว

À, ta cha hồi nào khoản này giải thì biếng lo vậy nhiều nhóm sò ga vậy như này thằng chơi này lo phong này bị na hạt à để vậy nhiều để cho cái na lụa ấy à giờ na hạt biểu đồ vậy nhiều lo cái chỗ nào bà lão này na hạt lao cho cái na lụa ấy u đu thầm mà để vậy nhiều để ngày này ai yo chơi mình này thì khó lo cho đam mà vậy nhiều lo hơn cả ino na nà, lo yin yo jona jo nga nga nga nga kala me ye nyo wan su nga nga nga ne ye ni a ye ni ga jam ja kho do ma e bo sa pa mo ma e la cha ka pa myo mo de ma e lo yin ye ti ana ino ka ni ga m na kho ne ha a kha nu so so pe wa na ya na a na kala me ye ni a lo a ta bo ji ya kho ne ino ka ni jo ka na a kha nu so ho ne so pe na so bo ma ya jo ni ya na a na cha la me de ti mi ne yom ya ja ya do lo ya kho do ja ma kho yo ก็อย่างนั้นลูกเอ๋ยบีมาเย็นเนี่ยล้องาคนนี้นั่นลูกหัวลูกเอ๋ยเมื่อเย็นนี้เนี่ยทนจะเล่าลูกเอ๋ยลอยเนี่ยเที่ยวเที่ยวลูกเอ๋ยบีบีจะตามมาเย็นเนี่ยเดชนะก็แล้วจอนจะเหอนะที่นั่งจางาเย็นเนี่ยล้ออันนั้นเช่นนี้บาลายเยสีลอยจะจอนนั่นลูกอยากคนนั่นลูกจะลาลูกเอ๋ยวันแม่แห่งชาติฮอนเนอร์เดือสมเด็จพระพันปีล้ออยากหมดอุ้มไม่เต่าได้เจองาล่าอยากได้เรือกันอยากเกออันนั้นเดชเล่เกิดได้งาเย็นเนี่ยล้อที่มีเนี่ยอันนั้นเช่นนี้เหรอนะก็เลยจอนะสมบูรณ์จะดูมาเอร์จะกล่าวปาเมียงมุดดูมาเอร์ที่นั่นนี่เดียเนี่ยเดียไอ้จำเงี้ยดูดึงไงยิ่งหัวหน้าคนเนี่ยนาฬิกาแล้วแต่เช่นนี้เพิ่งกล้าไงยิ่งเนี่ยก็ก็ย่าสิยิ่งจะกับเอกันเนี่ยพักเยอะหรอที่มีเนี่ยเราถ้าบังหัวปาก็ก็ยิ่งจะกับเอกันด้านเนี่ยเดียเนี่ยเดียก็จะกับเอกันด้านเนี่ยหัวหน้าคนนี้ถ้าก็มามีของหัวปาหรออายุหรอยิ่งมีออนไลน์ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและงานเทียนเนี่ยล้อมามีขอประธานาธิบดีเดียเนี่ยเดย์ถึงกับเดือไทยมีขอเราคือเราเอื้อเนี่ยเดือในรัฐมนตรีปะล้อเดือนรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยที่ขอรัวยาทนจึงอ่ะเย็นเนี่ยล้อถึงกับปูทนจึงนะขอนี่ถึงกับรัฐบาลเป็นชอกเอื้องานเดียเนี่ยเดย์แล้วก็นะขอนี่เดือไทยมีขอคนเนี่ยมันมีขาเหรอเรามีขามีขาตาหรือมีเนี่ยเราอย่างเงี้ยที่คนเราชดชดตาอะไรไม่หัวปลาเราที่คนเราก็ไม่ได้เลยเนี่ยนะขอเนี่ยยอมเหมือก็ก่อนแม่เย่เนี่ยเด็กที่มีเนี่ยเราหนีมีขาหัวปลาอายุคนนี้ที่คนเราอยากทำเจ้าเนี่ยเราเย่เนี่ยยอมยาดียอมยาก่อนเราคืออย่าบอกจางอ่ะเย่เนี่ยเราถึงก็มาอีเจล่าเจ๋อเราเนี่ยถ้ามีขาปลาคนเนี่ยมันมีขาปลาเราทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2รออีกเนี่ยแม่สอบเมวดีเขาปากก็ดูคนนี้พองแล้วก็มาเจี๋ยเนี่ยรออีกนี่ถ้าเกิดอีเจล่าเจ๋อเธอเดี๋ยวก็ไปเยอะล่ามาแอร์รออีกเนี่ยเอออีเจล่าเจ๋อล่าเจ๋อเนี่ยเนี่ยก็ดูเดแล้วงาเธอเนี่ยแล้วนั่นหมายความว่าปากก็ดูนะคนนี้คนนี้มีของยกขาละคือรออีกเนี่ยที่เขารู้ว่าบอดจะพัฒนางานสิเดียเนี่ยเดถ้าก็เจทีซีและคู่งานถ่ายเนี่ยช่วยมาลอยเนี่ยนี่มีขอยาคาบอจ่าเฮน่าลอยเลยนี่มีเนี่ยนี่มีขอยาคาขอนี่ที่เขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยหรือลามาลายเนี่ยก็ดูลอยเมียจีเมียก็ที่เขาเรียกว่าจังดาอย่างงั้นสิเดเมหัวปาก็ดูแล้วเลยนี่มาเนี่ยนะเดือดถ่ายมีของห้องเนี่ยมามีของปลาจะเมียจีที่เขาเรียกมึงได้ยาอย่างเนี่ยเธอเนี่ยเดือดเอาปลาแม่เรามีจ่าหุ่มมาอยู่ก็กอแม่เดือดถ่ายมีของแล้วบามามีของไปในมีจ่ายเยอะๆหลายคนนี่จ่ายเนี่ยเดือดถ่ายมีของมีจ่ายอยู่เมื่อโรเล่นยาเนี่ยก็ดูเดและรอเลยเนี่ยที่มีเนี่ยยอมเหมือนก็กอแม่เนี่ยอยู่พอไปนี่มีของยาคาที่ขอรู้ว่ายาทนเยอะเนี่ยยาปวดจ่ายยาเงี้ยช่อเฮ้ยนะเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยเจอละเงี้ยล้อทุเรศยังอ่ะเดียและจะกาเอกาด่าเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลยเดียเนี่ยเดียเขาเนี่ยจะที่ก่อก็ตัวเนี่ยเดือดถ่ายมีของเฮ้ยนะรอเนี่ยเธออยู่ห้องนู่นจังรออากาศเย็นยามหมอนยาเลยแล้วรอเลยอย่างนี้ทายพ่อป่าแอเกอร์นะขอเนี่ยการรับถือศาสนาและงานเทียนเนี่ยแล้วยอดดื้อมาเหนือที่มีของงานเดียร์อย่างนี้จังมาโลที่มีของนะรออย่างนี้คลียาเกอร์มาขอมาเกอร์เนี่ยแล้วกูตัวเกอร์มาขอมาเกอร์เนี่ยเพื่อซื้อถมานะขอนี่มาถอนยาแล้วขอนี่ยาเทียนเนี่ยแล้วอิสลามหุ่มมาเกอร์มานะขอนี่มาเกอร์เนี่ยรู้แล้วรออย่างนี้ที่มีขอนาคโรยาเดียเนี่ยเดเอขอเนี่ยอัดเดือไทยมีขอเราคุยน้ำมือเดือดเดือยเนี่ยอย่าหายังสกุลทอเดือมาเอลอยเนี่ยถ้าการนับถือบรรพบุรุษและคู่งานเราในเนี่ยอย่าหายังสกุลทอมาเอคาลีเกอร์มอมาเอกุดอเกอร์มอมาเอเพชรยันทอมอมาเอล้ออิสลามเกอร์มอมาเออย่าหายในหนึ่งจังฮัจจาร้อยอย่าหายในมหัจจาร้อย
个伢的也伢的，这个养猴都掉，管买了他他妈弄了，会换的土萝卜他来家买，也伢了，他那很久很久没比个你买个伢的了，就喊你你叫他家了，个伢买的了了，伢阿哥这个换你有没买？也伢了阿哥这个换你，瞧哈了，有没这边我呢？有的伢比比啊买比土地，伢个土地买比张个土地了，啊比较。Mine loy nyo to mine lolle ye ni e ga jelang ye loy nyo kanala tomotia pa gaduna de ye nyo de ga de taimi khon la khoyo lo taiwa pa gaduna be wat catholic la khunga lo ne ye ni adia khabe nga bo ye jona lu udu tonyum la khuma ye nya lo nga ga phabi da lo si je de ye nyo de na ta ga ne udu tonyum ti ga le ye ni gudo gadu le บิกดาและพระยางาเถียการรับรองวัดคาทอลิกและขั้วเทอมลอยเยี่ยวอาจจะมีเนื้อหัวกะเฮบิดาก็ดูงาเล่เล่ชงอันนี้คือลอยเยี่ยวและธรรมเทียวป่าก็ดูนะลอยสัวมาคาโยฮันุจาก็เจียขอนี่ลอยเยี่ยนี้เธอจ้าหน้าพายเล่บิดาดาลองงาเยี่ยนี้ลอยโยฮันกลังเศร้าดูบิดาหน้าพายเพื่อซื้อนุ่งจานเยี่ยนี้เพื่อซื้อยังทอทาเดอเพื่อนนู้นเลยนะดูทะเลเนี่ยพายเราจะเพื่อนซื้อตัวแม่กันนะหาเลี้ยงพายไอ้ยังนี่กูโดดเดอขอเนี่ยเราอย่างเนี้ยดูส่วนนู้นเลยในกลุ่มทะเลเนี่ยพายเราใครอยากเดอขอเนี่ยดูส่วนนู้นจะในกลุ่มทะเลเนี่ยพายอยู่หาในนึกจังหาจ่าลวยที่มีเนี่ยเราหัวกระจายเงี้ยขนาดพุทธิอปะกระดูน้าขอเนี่ยไอ้ยังเนี่ยกูโดดเราถึงกับวัดคาทอลิกและขั้วเธองาก้าพระบิดาลงาเดและทุเรศงาเทียเนี่ยเราอดัมเบลกันนะขอเนี่ยวัดนับบุญมัธยัสเนี่ยเดี๋ยวคู่ผังอ่ะเธอช่วยเบื่อเจอสัญญาเนี่ยเหรออัครสาวกและงาเดียเนี่ยเดเขตบางขุนเทียนกูเทมือละเคยติการและบิดาลงาเดเพราะในจะติการนะขอเนี่ยวัดนาบุญฟิลิปและยากอบนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเหรอหน้าวัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนและคู่งาเทียเนี่ยเหรอ

0: วัดนบุญยศเสริมทุ่งและงานเถียงอำเภอโพพิสัยจังหวัดหนองคายเลยอย่างนี้นะอยู่สุดท้ายเกิดมาเราจังหวัดที่เนอบิดอาชอการรับรองวัดคาทอลิกแล้วเทอมทิมแล้วพระเจ้าหลังอาเนี่ยเราวัดวิสุทธิวงและจังหวัดเถียงเราห้วยบงอำเภอชัยปราการเหรอคะเจ้าหมาเมืองเราเคยงาเดียเนี่ยเดียที่มีในเหรอนะขอเนี่ยฮะเหยียดนี้เธอก็กูดอเดินนะขอเนี่ยเราเนี่ยดูถอนยุ้มเฮมยาก็ยันหลังล่าง่าเดแล้วจากาอากาศด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกาเลเดเยเยเดชมยอดดูเลยนะขอเนี่ยทางสร้างงานในนี้ทีมวันนั้นขอเนี่ยเกือเจียวสามีแน่ร้อยเยเยวเพราะนั้นขอเนี่ยร้อยต่อลูกยุ้มสองก้าเยนี่นะถอนเจืออายามเฮลาคุยล้อจากาอากาศด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกาเดเยเยวมันนี่นะเยนี่เนี่ยร้อยเธอก็ต่อช้าสร้างหลังขอนิยาเหยียดเนี่ยขอนี่มายาพอนี่ยังไงเดนิมชอนะอาหยามมาเลยยามีเราที่โปรถงจุ้ยละเงี้ยเราเหยียดเนี่ยก็ก่อให้เขาขอนี่จะกัดกัดได้เนี่ยเราเลยเหยียดนี้ดอกชาขอนี่พอได้เนี่ยอาชีกู้เราขอนี่พอได้เนี่ยมีเนี่ยดอกชาก็ดูนั่นหยิบยุ่งสุ่มยุ่งอะไรเหมือนอะไรมายาพอนี่งานเนี่ยเหยียดนี้อย่างน้อยอย่าพักผ่อนในเนี่ยแต่เราเหยียดเนี่ยเดก็เนี่ยนะเราอาหยามข้าเจ้าเหยียดเนี่ยนิมชอนะอันนี้เชื่อเรื่องไทยเนี่ยจีนเนี่ยนี่มาเราเหยียดเนี่ยมายาพอดาเหนียวล้อที่มีเนี่ยนิมสอนนะขอเนี่ยยามให้เจริญเหอะล้อเย็นเยี่ยวอันนี้เชื่อพอในปีนหาดานี้เดย์อับบอลีดืออันนี้กูในช่างอ่ะเย็นเยี่ยวล้อเถิดกาบ้านแม่คำล่าล้อลำปางเหมือล้อเจ้าอย่ายามเจริญนะขอเนี่ยเถิดกาเถิดพอขอเถิดกาอิมาเดย์ที่เจ้ามายาอีกเกือบหัวสีเย็นเยี่ยวล้อยอนอยอที่ขอล้อพัดถอนจุ่มมาเดย์ยอนาล้ออยู่มือจะซาดูละคุยจอดาล้อเดย์เย็นเยี่ยวเดย์วันอิมาเดย์กูดูทำไม
1: อ๋อไม่ค่อยเข้าเด็กคนน่ะหามงานนี่ว่ามันไงแม่เนี่ยมีเนื้อเลล่าบ่อนี้โอ้

0: 里，大海岸的沙子啊里哟，那老海岸的沙子啊里，路浪啊拍呀咪啊里哟，也是路浪啊拍呀咪，有牛在了，起来不落呀咪。阿里拉杜玛哈阿里哟呼出格拉杜玛阿里萨托哈罗哥哦阿里哟呼亚杜萨托哈罗哥哦阿托托尼卡扬巴掌哦阿里勒托托尼巴卡扬伊乌亚苏阿里勒把西亚欧啊欧亚亚出边，马亚啊欧亚亚出乌啊欧那不，啊从浪啊提阳罗啊里嘞，啊我欧巴欧啊提萨欧啊里嘞，啊从浪啊提阳罗啊我欧啊提萨啊，速度大大呀那马嘎。那看我巴罗努亚呢，起欧阿里勒欧里，马西亚欧阿欧，亚亚特别阿欧哎，马亚阿欧亚亚特欧啊，欧诺布，阿里阿欧阿里欧，苏都库塞玛玛阿里欧，乌库塞玛姆。阿嫂子这张托他擦个衣屋里说的我打个喇嘛擦让我们把老师他擦个衣屋里我是呀哦呀哦呀呀错别呀哦呀呀呀哦呀呀错误呀哦那不说的阿中用啊你哭呀哦阿我我把恩爱的草做阿我阿从恩爱有你马哭，没老多少家马伢阿里哟那不阿我当的草马做那拉扎是偏阿扎马扎哎，阿里努力说把谈爱，不累要努说把谈爱该屋里马西伢哦阿哦。人家错别啊哦喂，人家啊，哦人家错误啊哦，那不不出声，牛马坐，一副牛马坐，树上木子坐啊里嘞，不出声，牛马走路啊落扎等啊屋里，这个牛马坐树上木子坐啊屋里，出生个巴扎都牙齿。我的阿欧里诺布阿里阿欧阿里欧你在多好就该那把个欧里就在那那老哥你把嘞我欧里就比我那那他啥几分我爱那老他娘爱欧里就比我爱那那路爱上爱妈妈到了妈妈阿里哦我就到了妈妈妈妇几次到了妈妇里阿欧里妈妈就到了妈妈几次妈妈阿里妈妈是阿欧里阿里阿哦妈是阿哦阿哦阿哦阿哦阿哦阿哦你在多高就爱那把个哦，那在那那老高你把两个屋里，你打开二组呀老呀嘛呀哎，你打开二组呀老呀嘛呀屋里那不，你打西车嘛打，你打开二西车嘛打阿里哦。马西亚欧啊欧，亚亚特别欧，马亚啊欧，亚亚特欧啊欧，那不，马伊欧开马亚阿里欧啊，不都欧开马亚乌那面啊，马里拉嘎欧开马里乌哥面啊，欧里。 mai bu do ka mai ya una mya nga bu do ko ti we a kho bi ga i ya li yo ma le la ga o ka ma lya la ga o ka ma le u ko mya nga la ga u na na su ya mi a la la ga u na ti we a don bi ga o li ma si nya u ga ô da nhà thơ bia ô mà nhà gà ô da nhà thơ ô gà ô nó bơ
1: ô gà phá như chéo nè măng á à chéo nè nè thời mà em mía yu đi mà hạt nhau à à hú mà chú mía à như là chéo cá mà chung à đi nhau à ô ô ê ô li ô li Ali, Ali, you young, be you, Mali, Uli, Mali, you more, be all Malay. Manela upon the two, Dora, oh, Manela upon the two, Dora, oh. Mane upon the chu, Dongalia, Lau upon the chu. Mane tingy, a day, Laya tingy.
2: Hai tua prate, Sender Kao, Don Chumo, Rurel, Rooting, got big tooks at Hanakan.
3: Rafang Kao, Don Chumo, Gao Nalika, got Narunat Kankan.จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: หลายพื้นที่ริมแม่น้ำชีและลำน้ำยางในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมหลังเกิดเหตุฝนตกสะสมต่อเนื่อง
9: จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำยางรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกกกม่วงอำเภอเสรภูมิรายงานว่าระดับน้ำที่สะพานลำน้ำยังบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7 เมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองบุ่งบ้านดงกลางบ้านดงกลาง2บ้านคำบอนและบ้านโคกพัฒนาขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมสะพานบ้านหนองบุ่งหมู่10ตำบลโคกกกม่วงซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านพลสว่างตำบลศรีวิไลสูงประมาณ าณ60เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน
3: ด้านจังหวัดตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง
10: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านการพยากรณ์การบริหารจัดการน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุในแต่ละท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลล่าสุดทั้งพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่โครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำหนดพื้นที่พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้ารวมถึงกำหนดคนและทรัพยากรติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเร่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้
11: นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างานลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด3นฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปิดปากกะเจ้าโคโพเปิดปากกะลือปากกะยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอผาแกเปิดปากกะลือปากกะยอดิยอผาแกบาจอปาโมโดกะเตลอ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
4: อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกุตอดิเลบัตทอพาลเวียซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกวาโชเกซึเกสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอลเลไซด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกีแม053-285-355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระแดก่อนนี่หร
7: อดอปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

오무쇼퍼 너 오무쇼퍼 더부웨 무가 파티 푸피 로머스코 브라도크나타포 바과 도타포 푸프라 글르 브라크뇨코 가노타 체그토 무고코 퀸나리 레티르 아나리데치 헤토콜로사 페르탈로타틀레 소워터 치앙마이 AM 뜨거톨위케자 뉘 치쿠 킬로헤르츠 삼능안 프라차삼판티 3 그롬 프라차삼판 노토콜로사데야 디제 스머 จอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยตุกกอดดอปเวซิซโดเนาะเฮกิเฮบาลอซาเกนีโปรโมสกอดิซอลเฟซบุ๊กอ่ะปูเซเจติ๊กต็อกอ่ะปูเซเจกวยลอตะกะโตไลค์แชร์เฮกิเฮบาเคดอกนาตาสุมมือสามมือตาสวิซาเชอเซเนาะมีเตเมบาดะโทรศัพท์เฮคอลเลอร์ปะตามมาลอเบอร์โทรศัพท์ 0760 07วะแซเซคีนุ่ยคือวะวะนุ่ยเนาะจะชื่อต่อแค่นี้เด้อดิสเลอร์คือเฮบุทอบุทอลีเลิกตือมินิมือซอลเลอร์อัลโลโดเมวดาเลอร์โมอามินีเนาะวันแม่แห่งชาติโอเกตปออันนี้แล้วบะแค่คอนนุ่ยเนาะมินิมือซอลวันที่ เดติบลือลากาเดคือแทกตอพาตาคือตาขอคือแทกตอพาตาพรเซเนาะก็เห็นหลอเลออัมโมอัปปาเห็นหลอแต่ตากุ้ยเนาะบัดกากาเดตาคือตาขอนตาตู้เนาะเมียเดจัดทอเตามูแกเกปากุปกันยอนแลเกียบวาเดจากเขาเลยตาพรเซพันโดไปคาเจจอดีเจก็เห็นเห็นบาลติเลปือพอแบบพอก็ก็กะ เนาะพี่ตามมาตาเดมีเกริจาเกเลดิซอลเลนตาชโมเนก็กะเนาะเดเมกวาเกเลบาคะคือกะลิซอกอดิซอลเลกรมอุตุนิยมวิทยาปะโทกวาเกลิซอกอเนอะเตวดาบาปลอซาเลมุโคกะจูพัดโดคะเนแค่นี้เนปะโตกอดารันเลพักอีสานตึปานิเนาะทิโดกวาตาทีสลือทอบาเลปะจีปะคอลิเนาะเลเนปานิบาชาไม่มีละกอจดเตสุทากอปาปะเตนิโตกอดิก็จิบะเนาะเด ปูเพลดิตาบาคาคือเลทิโดกว่าตาเซดพานิบาชาแม่น้ำชีมีวดาทิโลเลอร์บากว่าดาแม่น้ำชีแค่นี้ดิโซเลอร์เอาโอเลิกกอดจดเตเลอร์บากว่าดาพักอีสานตุปานิโดกว่าตาบลื้อละตอนนี้เนาะโดกว่าแบบกะจีปะควันตารัฐบาลดิโซเลอร์ปัดดูบับกาเดกึบะข้อกว่าเชื่อเกปะจีพกข้อพวกขี่ข้อตัวจะมาเจอเกบาคาคือเลอร์เฮลอ่ะเกียบบา เฮลอตาโตจะมาเจอบาคาคือเลือดตัวละเจียนตาเกิดเลวดาส่วนไม่ยาปะอันนี้คาเดอรัฐบาลเลือดปัดดูบับกาตึกว่าก็ผ่าเวดานอตบลอบะนอตเตเลตากิตาโลโอทอบาคาคือเลือดฮอกโคลัสเสือบาคาคือเลือดที่ดกว่าตาเดนิเมชคือทอตากิตาโลแค่เลือดเสียดผ่านในตีเลือดคนน่ะถอดเวดานแล้วก็ต่อก็ต่อตามมาเจอดากูทอเนาะอ่ะตาเชื่อก็ต่อเลือดตาปากก้อยดา โมอามินีสักแก่ตือจะเกิดแปลกนาตาสวีบาคาคือเลโมดอกอุวดาตุลือแล้วเปลือดีแล้วจะเกิดแทกตอพานเนาะกันหนาดอกกว่าเนาะเวจอสักกันยาวแบนนาตาเนาะโมตาเอเขาก็อเมกเตอร์ตาได้กันหนาเลออาจารย์บุญบุญลานาเมทัยอาตาสวีบาคาคือเลเกโอโม

เตอร์ลินนอตาสวิเลอาจารย์บุญเตทอเวดะเนาะบาคือเลยเกโอโมเนาะเดมุคอกว่าพลิซับกว่าโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจกว่าเก็บกว่าโดกันนาตาโพกันนาวิธียูเลอร์คีเลบเลอร์ลีหรอซาเวดือซับกาลีเนาะกันนาเลอเฟตเฟซบุ๊กมาเตเซนอมีบามาเซตคาวิทอวิธียูเนเดบาบลอเซเรบาบลอเดเซตเรมาจากเดอามิเซทอเรียนตาดิซอมเดกันนาเดเลซาเนาะซากันนาเดเนบาตาสุมือซัมมือเดคือดวงหน้าตาสวีเลอร์เทวดาเต่ามูดีดีซอสโทจูเนาะพระกุปกันยอในเต่ามูในที่จะขอโทจูในถ้าถอดล้อบารินนอบาจูเลเลอร์กอลากอจิปูกอบาคือมันหลมมันแล้วตาเนาะบารินนอล้อแล้วคุณเลเวปูตาก็มีเนชอตอนแรกซะสุปราเตอร์แล้วคิดเล็บๆปาเต็ดทีบาแล้วคุณเล็บเวปุนนักแข่งนักคอยเนาะบาร์กาเนโชเกเนยาลาซาเดโอแล้วก็เจอโคกรถลาเมอออแล้วก็สีก็ป่าเซติวาเดเนาะยุยาลาซาเดอัตาบลาเจเนาะตบลาบาร์โอเจแค่เนี่ยบลาเดอโอเรดอลเลอร์จุกแวคอกแวให้ปุถะลาซาอุดเดก็สีสระอุดเดคู่อุดเดมอเดตันยอถอดโอเจเนาะบาชาตาเคเลเคชเวเนเอาเวดาเดเรเอาเดเอเนาะดิโซเลตากึจออเดียโดโอทอเวดาปะเลโพชิเนาะดิโซเลเวเมโฮซอตาชาฮีเลเวเมโฮซอยเนาะอเลโพชิเดเอาเพลดาเวเดเซบาปะบับเพอกึสีสระปราบทะลอตากึจอมหาชะขอจะกว่าเลยตากึจอเตเวดาปะบับเพบัพเพอเนาะบัทถือถอดภาษาโฮเลอร์อะฮึเพอจะเนเดอะเพเวดาคะเนกสีสระเนปรับภาษาโฮเลอร์กันเดฮาอุเพลทอเนาะเพเวดาฮาอุเพลทอบาชาเลปาเกตัมโมอะเกมโมเดกันเดดิโซเลอัสวีลอราเลเลจะเนเนาะสวีลอราเลบายูบัดยาลอซาชื่อต่อกันได้ต่อติดได้ต่อติดเพราะเลิกกี่แม่ปวนตามาเลมาเกออโมเดกอตาชาอากอชาร์เกหรือว่าสวี

lorat na ki chode si chu no ani ne a ke ta le pa te ta nyon ni le pa go ne o ba cha ta lu ku ma ne a u tho wai da se che no no o na ke le ke che kho ko lot la suo mo le ke si ke ba di so le samun phrai no safety va de da ba ne ta o che te ba ne ta o che no ma sa le ne cha ba ne ta da bla te ba ne ta da si chu o che no ta ko mi ne ปกว่าเนี่ยเอาอูเดอปากโกดาอาเรเดลเออเดอตัมมาเดบะดิโซเลมาตาเดบะเดอัตบะบะเอาอูอามีอาจะเนาะมาตาบะเนี่ยต่อติบะเนี่ยต่อบะเอาอูอามีอาจะเนาะดิเนี่ยโคเนี่ยเดอปากบะแกลเกดิโซเลกบะคึดแลบะคักเลโตเจมาเจคือเกเลตโลเลเจโตเจมาเจเกปราเลดิสอเลปราศิโจตกันเนอเปือแวอพวนลีจันนี่กะเนาะเนาะปะกบะมาเจอเกเลนิจามาเจอดิกูดิกะเอมาเจอเตเซรบาจิบาเนาะกึสีสระเพเวดาดิเลจันเลตอรบาจิบาลอกะเตเวดาตะเลบาเดอสุยะเทียดโลคะเนาะอลกกะมากูตะตอจันนี่ตาตาตะคันเนกึสีสระชมุเลเตพัสสุภาสาเลกเกเตเลดิสอเกก็มาก็มาไว้ด่านตาทุพาสุพาสาบะประชาตันโลกก็มาเสร็จทุพานในโอทจากเขาเลยไปไปให้แต่ตาเลวิธียั่วปูเนแต่ละก็มีเชื้อหันในล็อตตีเลยอากมุก็มาอาบัติบัตโตบามือกับพัตติปูพ่อแหวพวนตาประโดกนาตาพวนตาทุพาสุพาสาเลยแลมาบัติบัตโตนาบะประชาบารุบะบัติมีบัติจัดเนี่ยก็บัติบัตโตหล่อซาโอเนาะบัติบัตโตหล่อซาเลสุเลซาคว้าบัติบัตโตหล่อซาเลตากตัวเนาะบัติบัตโตเลตาอุมูคว้าเนาะดินาโคเนอเกกเตดิซอเลปลาคือหลอซาตาเกมาเนาะเดเปโปเลวิทยุกลิหลอปะเกพี่ตามาตาเกเกแพลปมาเซเนาะเกกเตแพลปมาเซบาชาอเมโลกมิโลกมาเดเคเลปูพอแวพอมกาพัตตีเนาะปลาจิปลาคอดิซอเลปลาสกอเจตากึเดตาเกมาจะนี่เนาะเดเปเดปะตามิกมาตะมีเกเรจากิดะปะกะตดทีละซะเกเกคุเนตะกุบากุเซราทอมาเกทอกิละซัวเมยาปะเนาะเดปะละฮะคือมันหลมมันแล้วตาลอละคุละเวปูดิเนเจบาดะนะนอเกเรเกโออัมมออัปปาอุเดตะคือตาคออุเดอะเดอัลลอลึลึเปเปบาดะนะนออัตตาตะมาซาดิเนบาเนาะมาตินีนีที่จัลลอคีนีนีที่จัลลออันนีที่ชีที่จัลลอเต่ามูที่จัลลอโอเจเนาะเดเต่ามูที่กาเตือนลอกาลอซาบะบาชาเมกวัติกว่าชาโกอุตตาตมีตาเกตัดโลโก้ตมีดิโซเลบาจัลลอเลเปิดตัวทีละสันตาตเซิร์บาบะเนาะดินาโคเนเดตึกากาเลกบะกว่าเกกว่ากิลาดาเวเลกจ่าเนาะอับบาจัลเล่เนาะคือกว่าดอกว่าโอเจชูตเลือออตามุตะจ้วยคว้ามีมาตากึมมามีมีคว้าตอดบาจิบาเนาะชมกันยากกันดันเนตึกาตึกาแปลได้ปูเลยวิทยุกันหลุดหลอดเฮกิเฮบานากอกาล่ะมีดินีไปชมหมดเลยเนตาอุมูดะเกอเรทอเนาะและกันดอนเลตาสุมือซ้ำมือตาสวีซาเชลอตาสวีบาคาคือเริ่มหมดเลยปาอุดิเข้าทอดิเนาะกันหนาตกกว่าเลยเตวดาตะเลสระสระปิลิปูอัตตาสวิบาคคือเลอเลมโมเลปานี่หรอโมโพมือปาโพควาควาเนาะกันนานกว่าเนาะโมปาตะเอควาเนาะอ่ะแล้วก็ต่อเนาะ

เตอร์ลีนอตาสวิเลอร์สระปิลิปูอาตาโมป่าอาตาเอเนาะโอดีจะเปลือยเลือดกระเด็กก็มาโอเลือดดอปูเวเต่ามูลกาดิซอสโทจูเนาะดินยาโคเนเดชคือเชื่อที่เลือดพืชการยาก่อเจเลือดเคโดกันหนาเวดามุขเคาะพอก้อนในบอนเอกันหนาเกดอนเลือดหรือเลือดทามือการน็อตเลือดโมน็อตเลือดป่าอาอื่นลืมมาทานเลวดาตาตือตาเชื่อต่อเลือดแค่มาหาก่อตกก่อนเลือดปื้อพอมลาเนาะโอจูดเลบิมุสซาพีกอกาตามหรือเนาะ

Namo Hetaye.

lên nữa cho ai.

প্রেম ভাবা।

的爱，写一个Let's see if he is

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวกิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วและแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับที่ร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมชูโมเดลนราพราดอนขยายผลทั่วประเทศพร้อมยกระดับท่องเที่ยวสร้างรายได้
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการยกระดับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มตรวจสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเตรียมเสนอโมเดลนราพราดอนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและขยายผลทั่วประเทศส่วนการยกระดับการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดชมชิมช็อปใช้แชร์เ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปประภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
8: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากนั้นเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวทอบนาจธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะชุบกันตีนเอาตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่ละเฮิร์สปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมข่าวยิงหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออุ้ยเซ่ปอมเมปีๆน้องๆเขาเขาในนั่นค่ะข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำจอมกันตีในนั่นค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในเขาค่ะพบทุกจอมกันเสียถึงมาเนื้อวันศุกร์ที่7เลิ้นทวน8 2เฮงปลายเศร้า6ปีใต้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เฮง3ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะเป็นเลิ้น8ลองเก่าคำฮอดถึงมาในวันเมื่อในเสอยู่เป็นอุ้ยกออุ้ยเสจอมกันตั้งเขาผู้จัดรายการยิ่งโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออุ้ยเสบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังไหนค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะตอนดาในวันเมื่อในก็ฮบทบจอมกันเหย่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ติยินถอมบาดังเพลงความโยก็อย่าลืมค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าบางปอกบางเลยมาในในนั้นค่ะเนาะเฮาค่ะใกล้ๆลืมเนี่ยลืมมีสั่งล่ะลืมกินน้ําพองว่าลืมกินข้าวเออก็บ่ลืมมาก็ได้มื้อนี้ลืมกักโซรถกเออลองอันลืมหน่อยนะคะย้อนเปิดสังในเปลี่ยนย้อนเปิดว่าเฮาขาในอายุอสักน้ํามาเนี่ยค่ะย้อนก็ลองตั้งกินตั้งย่ํามังลองมาอันนี้ที่สั่งให้เฮาขาใกล้ๆลงใกล้ๆลืมไหลลองตั้งจังได้อย่าไปตับตวยไก่ตวยดีปิโมขาวโน่นในในค่ะนะใกล้ลืมเนี่ยนะคะเออไว้ให้ก่อนนะลองตั้งจังในนั้นอําจังให้ถือมันจังให้ถืออันว่าก็ตื่นว่าอําจังให้ถือนั่นยอค่ะก็นั่นแหละเฮาหลูเลยกินบันอาหารแหลกยอดีมันเฮ็ดเฮาเฮาขำพวกไก่ลุงไก่ลืมจิ้มเจ้าไหนของมันก็ติดเตอร์เข้มหลีจิ้มเจ้าหนังไหนค่ะยาวกอเมื่อในเป็นวันอีสังลาในบ่แม่พี่น้องเฮาเขาค่ะยิ่งหมวกขาวโดนเตมาต่อแต่แค่ในบันพี่น้องเขาเมื่อในเตเป็นวันหังเป็นวันอีหังล่ะก็เป็นวันศุกร์นั่นนะวันศุกร์ใจเอาค่ะวันศุกร์ในไหนก็กวนอันเหตุการณ์ค่ะคุณเมืองจะไหนกวนอันเหตุการณ์หาการคุณในกะเฮาบ้านเนาะเพิ่นก็ติมีวันลือลุหันห้องเฮียนเขาก็ติมีวันลือค่ะวันเสาร์อาทิตย์ตอนน่ะปีโมขาวนุ่นเขาก็มีวันลือวันเสาร์อาทิตย์กวยกาว่าอีหังจองฮู้กวยกาว่าคาเดเลยมาเขาเวียนค่ะอําไรลือมันเปิ้นวันที่8วันที่9นี่แหละมาเขาเว้นแต่มื้อกลางใน 8:30 นต่อถึง 8:00 น 7:30 นกลางค่ําปู้นี่อําลูกกันไล่ว่าพี่น้องเขาว่าเออซื่อนั้นเนาะสูจังเป็นนั้นเอ้นี่เนาะแก่ๆเป็นซื่อนั้นนี่ค่ะมื้อนี้ก็เป็นแท่ง1วันในนั้นค่ะเปิ้นห้องว่าได้เป็นวันอีหังก็นี่เฮาหายกว่าแล้วล่ะเนี่ยบ่ปัญหาหาเนาไหนก็วันเปิ้นห้องว่าวันระพีวันพระบิดา

ากตวนจู้ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเข้าซึ่งหนังในค่ะแท้งอันนึงก็ซ้ําเตเป็นวันมื้อไกหาหันเดียวหายกันเลยกลมหัวพี่น้องเขาค่ะคันเขาเจอหาอยู่ขนาดเนี่ยวันหังก็เมื่อไกหาหันแล้วนั้นมันหายกันตั้งหลายกลมหูในพี่น้องเฮาเขาค่ะอ่ะหานะเมื่อได้ก็เตเป็นวันเปิ้นฮ้องว่าวันอีหังล่ะวันปิยะเปิ้นฮ้องว่าวันเบียร์สากลในนั่นค่ะ International Beer Days เป็นวันปิยะจึงมึงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเพราะว่าวันศุกร์อันที่1ในเหลินออกัสกูปีๆนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็ดีว่าเป็นวันปิยะซึ่งเมืองเนี่ยนั่นค่ะจัดขึ้นดีเมืองหลายๆดีเมืองดีรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองอเมริกาปุ่นเนี่ยนั่นค่ะเนาะตอนตาดีปันเตอร์ปันเฮียงตัวนักกวนอันกินน้ำปิยะซึ่งเมืองปัดปุ่นลุงฟ้าเจมเจิงหลังในค่ะวันกวนหักปิยะในค่ะเนาะลงตั้งอันไหนก็เอามาฝากตอนทุกถึงกันให้เป็นปื้นหู้กับตัวกว่ากุ้ยกาวาเนี่ยค่ะปักเปิงหมายมีเปิ้นก็เฮฮามไว้อําบันลูกอ่อนอสักเต็มเลยเซ้ากินลองเมามิ้งแล้วก็อําบันคายตอนตาอสักอําถึงเซ้าเจิมเจิงหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาเนี่ยก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาก็เอามาหมอกลัดถึงกันในนั่นค่ะเอาให้เลยครับผู้จอมกันเจิงหนังไหนในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกำในเทียงรองหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮาขามาตุ้ยเทียงในค่ะนะตั้งกินในในนั่นค่ะลองตั้งเป็นเตออันว่าในก็เพิ่มตื้อขึ้นมาเทียงนำเนี่ยในค่ะเนาะเพราะเป็นก้นตั้งเมืองซึ่งไทยในก้นอันอยู่อเมริกามันได้เป็นตั้งเป็นเตอเนี่ยไตกวยว่าจำเชื่อในค่ะเนาะมีอยู่ 1.3 ล้านก้อในนั่นค่ะป่วยเป็นขั้นตอนที่3นำเตอเหลือ 600,000 ก้อยันบอว่ากินตั้งกินอันคือเจมปนตีนแผ่วจำเชื่อหนังในและมีโซเดียมน้ำจำเชื่อในเสียเตจ้างให้ได้เป็นตั้งเป็นไตไรในค่ะนะก็นั้นอย่าไปกินคือเจมปนตีนแผ่วค่ะเราก็อย่าไปกินอันมันว่าอันมันปนตีนันเพียวอันมันอันอีมันจิ้มจื้อในนั่นค่ะเนาะในก็เอามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเที่ยงกำหนึ่งจึงหนังในในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถอมด้วยเที่ยงเพ่งความในค่ะเนาะอันเป็นจึงแล้วค่ะความจึงแล้วเขาห้องไว้ในค่ะเนาะในที่เป็นใจตาอูจึงแล้วห้องไว้ค่ะเมื่อก็ย่นเมื่อในนั่นค่ะหนึ่งเพ่งความค่ะเนาะเราก็ผู้เราเพอใครยินถอมเพ่งความจึงแล้วอันในประเดี๋ยวพร้อมก่อนเมื่อไรในการเมื่อผูกล้านเก่งตุงเป็นมีในค่ะเนาะก็กว่ากับสืบกันไหลในตั้งเจดอนเก้งใหม่ในคณะถ่อมด้วยเพียงความโหในก่อนค่ะเมื่อก็ย้อนเมื่อค่ะ

เอาค่ะพี่น้องเขาค่ะแหล่งยินถ่อมกว่าเพียงความหวานหูถูกใจกว่าเย้าในค่ะเนาะฝากตวนจู้ถึงกันเมื่อก็ย้อนเมื่อก็ย้อนเก่าในนั่นค่ะย้อนเพียงความหมอกกลางน้ำจ่องเลยค่ะป้อเป็นไม่เกินผ่าหมักพานหนึ่งผักเสเอาเกลือตายเย้าก็มีใส่ซุปติหันพ่อนดีไว้ค่ะคำแป้งค่ะยินช่วมขอบใจเย็นน้ำค่ะนะยินช่วมขอบใจเย็นน้ำเต้ๆค่ะค่ะในมันไข่ป่นเลยกว่าอันนั้นมันเอาค่ะในมันเป็นกูมันเป็นมันน้ำเต้เนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอยากควันเสนอขนมพี่น้องเขาค่ะมีใครตึกเขามาถมเขามาตุ้ยเสียก็เมื่อวันนั้นเขาคาวติอุบกันเกี่ยวกับเลยลองไม้เหล็กแปดวัดไว้ไม้แปดอันว่านั่นขนมพี่น้องเขาขายย่อก็ทำเมื่อวานนี่ทำอะไรกว่าเพิ่มเติมนำกัดทางเนี่ยค่ะเกี่ยวกับไปลองการเจอเทคโนโลยีการเจอเอไอให้มีพรดีเจิมเจิงหนังไรเสียก็อะไรมาไลฟ์ต้องตึกมีไว้อยู่ค่ะหือในป้อมีในก็เตรียมมาต่อแต่แค่นี้ฝากถึงกันเย้าในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็มาฝากถึงกันค่ะเย้าก็บัดบัดอันเป็นไม้เป็ดเนี่ยอันที่เปิ้นอ้นสัญชาติอํานั้นก็กดอันเป็นต่างดาวถาวรนั่นค่ะเนาะอย่าเปิ้นที่อ้นสัญชาตินั่นนะคะมันก็ติมีจ้อมเปิงระเบียบ43มาตรา23มาตรา7ทวีวรรค2ว่าเจิมเจอในค่ะพี่น้องเฮานี่มันติมีนําเนี่ยนะคะเนาะเป็ดตั้งน้ํามันเห็นในกลางเป็น55ซ้ําบ่เป็นหมายกับตัวมันสิมี13เนาะบ่เป็น8ตั้งน้ํามันในกลางมันทําเป็น55เนาะอันนี้ก็ติเข้ามาเป็นห้องว่าเป็นก้นอันเขามาเมืองลูกที่เมืองมานเขามาเนี่ยค่ะมีถิ่นที่อยู่ถาวรเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเพราะเป็น8เดี๋ยวก็ตั้งในกลางไปเป็น56ก็จะเป็นว่าเป็นก้นลักเขาเมืองมาลูกที่เมืองมานเขามาเดี๋ยวก็มีที่อยู่จอมหนังนายจางเฮ็ดไหนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะก็จะเป็นซึ่งไหนค่ะอ๋อเดี๋ยวก็เพราะเป็นไม้8ตั้งนามันในกลางสําเป็น76สําเร็จเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงเนี่ยค่ะเป็นก้นอันอยู่จอมสันไหลสูงเนี่ยค่ะก็เป็นไม้8ตั้งนาเย้าก็เป็นในกลางมันจะเป็น78นั่นเปิ้นฮ้องว่าผู้พระถิ่นสัญชาติพม่าไอ้นั่นค่ะก็เป็นไม้8ตั้งนาในกลางเป็น79เปิ้นสิเป็นก้นดังเมืองเนปาลนะคะเนาะเย้าก็8ตั้งนา80ในกลางก็ได้เป็นจุ้มลูกอ่อนแห่งการอันที่เกิดในไทยเย้าก็จบหลีกจั่นจุ้มคู่ปริญญาตรีนี่ค่ะพี่น้องเขาชมด้วยลีดีค่ะนะมันเต็มจะว่าหรูแล้วในกลางมันทำเต็มมีเทียงหมอกลัดถึงว่ามันเป็นซึ่งหือเทียงให้ในนั้นขนาดเนาะเพราะเป็นหมาย8ตั้งนาในกลางซ้ำเป็น82ในซ้ำจะเปิ้นห้องว่าเป็นอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายานี่ค่ะพี่น้องเขามันได้เป็นซึ่งในขนาดเนาะเต็มจังเป็นความใจว่าอันที่ป้อเป็นหมาย8ตั้งนาในกลางซ้ำเตเป็น85นั่นน่ะเป็นพี่น้องไต้ลือเนี่ยค่ะป้อเป็น8ตั้งนา8 86ในกลางก็จะเป็นเตเป็นจีนฮ้ออพยพเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาย่อก็ป้อเป็นหมายกับตัวอันเป็นบัตรหมายเลข8เนี่ยค่ะนะป้อเป็นหมาย8เนี่ยค่ะย่อก็เป็น87ในกลางเปิ้นฮ้องว่าอดีตทหารจีนคณะชาติเนี่ยค่ะเป็นจุ้มนั่นค่ะเนาะเพราะเป็นหมาย8ตั้งนา88ตั้งในกลางมันสําเร็จเป็นห้องว่ายวนอพยพเนี่ยค่ะเป็นก้นยวนไปหนีมาไปเพมานั่นค่ะเนาะย่อก็ว่าเป็น8ย่อก็เป็น89ในกลางนะครับก็ที่เป็นลูกศูนย์อํานั้นก็ขีด89เปิ้นห้องว่าเป็นเจ้าเคอได้สัญชาติไทยชาติพันธุ์ได้สัญชาติไทยนะคะเพราะเป็นหมาย8นะครับเป็น90ในกลางคําเป็นห้องว่าไทยพรัฐถิ่นนะคะย่อก็หมายกับตัวอันเป็นหมาย8ตั้งนา29ตั้งในกลางบ้านทําเป็นห้องว่าตามมติครม29ตุลา2567ได้เป็นซึ่งในค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ได้ก็ติเลยว่าลองเจอในค่ะเนาะย่อก็ว่าเป็นจ้อมหนังปักเปิงใหม่มีมาตรา19ทับ2วรรค2ซ้ําเปิ้นห้องว่าคนไร้รากเหง้าในนั้นค่ะก็ได้เป็น8ย่อก็ในกลางได้เป็น19จังในค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจอในเพราะว่าเป็นหมายกับตัวคนไทยอันเป็น8ตั้งนาในมันก็เต็มออกลาดว่าซึ่งไหนลูกที่เหลือมาได้เป็นซึ่งหือเทียงเสียมซึ่งหนังในค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาในก็ติเลยว่ามันเป็นรองตั้งอันดีเฮาขาดถูกดีเลยฮู้ไว้อําเจ้าว่าอีหยังอินก็เพราะว่าเกิดในไทยว่าให้นั้นอินก็หลู่เลยไว้ไทยเอาไหนก็อําเจอจอมหนังติป่องอันที่พี่น้องเฮาเฮาขอป่องเจอนั่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะรองตั้งเจอในก็คัดเจอเอามาฝากปันกันย่อก็เปิ้นก็ยังเตะตึกย้อนเกี่ยวกับไปลองว่าหนังหือพ่อเตยกจันทานศูนย์ในศูนย์เป็นแลลองจัดปันตาเตลีต้นตาวัดบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหมาย8ฉะนั้นเนี่ยก็เปิ้นก็ยังติเปลี่ยนนั่นค่ะนะเปิ้นยินเลิงไว้ค่ะเปิ้นยินเลิงไว้นะถอมได้เลยๆก่อนลูกอันนั้นก็ติเปลี่ยนเป็นซึ่งหือเทียงเนี่ยก็เฮาค่ะก็ไปถอมได้เทียงแต่เหลืองได้ไปลาดเนาะพ่อลาดก็มาพี่น้องของติกวางเทียงเอาเนี่ยค่ะนะให้มันแตกๆแรงๆเพราะเปิ้นหับห้องหับเหี่ยวในจองไกมาต่อไต่แค่นี้ฝากตวนถึงพี่น้องเขาเทียงในนั้นค่ะอ
โยก็เคยบอกลาถึงว่ายำพองตะเหลียวนั่นพี่น้องเขาจะเจออันดีมาเศร้าถังอยู่ดังเมืองจึงไทยตะเหลียวนั่นในขนมังก็ได้เข้ามาเยาเหกลาดว่าเดมาเกิดลูกดังเมืองจึงไทยนะคะโยก็คนไทยเขาก็ปักตาตุ้ยนั่นค่ะว่ามันได้อันมาเฮ็ดคือเฮียงวันเขาเมืองเขามีอํากาเกิดมาเกิดเมืองในเฮ็ดสังเตเลยมาทั้งในแฮมเตเลยมาเยิงอันตอนตาเตเลยวัดไว้คนไทย5เจมเจในมันติมีคอถามตอนตาเจ้าเฮือนตั้งนําตั้งหลายลองตั้งซื้อในก็หันเปิ้นแชร์กันเยอะเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียตั้งน้ำเกี่ยวกับเรื่องอันนึงก็สัมเตว่ามากล้ามาขายนะครับมาเหตุการณ์เมืองจึงไทยในคะเนาะออกตัวแห้งหนาเพียวเต็มเจ้าในก็มีมาเต็มเจ้าในคะเนาะลงตั้งเจ้าในเฮาคาตื่นดูเลยฟังกันไว้ย่อก็สั่งเสื้อว่าเฮาคามีเงาหักศักดิ์ศรีเย้าอยู่ย่อก็มีลองเฮ็ดถูกแมนจำหนังฟิงเปิงในนั่นก็มันก็ดีง่ายเงียบมันก็ดีปิดลองเพ่งเป้งตราจอมหนังปืนตำวางไว้นั่นเพราะปืนกดจัดกดทัดเนี่ยค่ะกุ้ยกาสังเสวามันอ่ำเจอเนี่ยก็รู้เลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะน้อยโยก็ตั้งกินตั้งย่ำในมันติเลยมีออยเนี่ยค่ะบิกไม้อาหารและยาเนี่ยค่ะนะอันนั้นค่ะเฮ็ดขายกันอยู่ก้นว่าเนี่ยมันติมีหลังจากเหมือนเจียงตั้งกินตั้งย่ำอันขายเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ตั้งนำตั้งลายอันเป็นเฮาค่ะเฮ็ดกินนั่นมันก็ดีอ่ำมีอ่ำถูกแมนจ้อนหนังเปิงอ่ำในก่อยย้อนคว่างเจมเจในสังเสวาเปิ่นเอาเลิงมาในเฮาคาก็พิเตออในนั่นหลัวเลยฟังกันไว้อ่ำนั่นก็เฮาคาอ่ำโกสังคาเฮาคาเฮ็ดถูกแมนจ้อนหนังเปิงอยู่ในนั่นก็ให้เนบันเงาหักศักดิ์ศรีให้มันเต็มทนตอนดาเปิ้นเต็มเลยว่าหั่งเฮาจําชื่อในอันที่เปิ้นปักตาเป็นตัวเฮาค่ะอยู่นั่นจังในค่ะเนาะกอบนั้นแลลองตั้งชื่อในก็คัดเจอเอามาฝากตวนจุถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาทั้งหมดตั้งเสียงจังหนังไหนเฮาค่ะหรือหรือใจถ่อมได้เพียงความปุ่นพรในค่ะนางลาวหนุ่มหอมห้องไว้สืบนิถ่อมจอมกันค่ะ

หนึ่งเพลงความค่ะปุนพอนเนี่ยค่ะเป็นหนุ่มจามขาวเตรียมไว้ค่ะเนาะลาวหนุ่มหอมเอามาห้องเที่ยงตึกเปิดกว่าเปิดตัวกว่าอะไร16ชั่วโมงเกี่ยวกับไปลองเพลงหูในนั่นค่ะนี่ก็เกี่ยวกับไปลองว่าปุนพอนเนี่ยค่ะนาตีปุนพอนเผื่อมันอันมีไว้นั่นก็ถูกดีเลยครึ่งป้องเฮ็ดสร้างกว่านั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะใจเนาะนั่นเนาะค่ะนาตีปุนพอนอันค่ะมีไว้ก็ดีค่ะเสือให้อยู่ว่าถึง11โมงในไฮไลท์นะพี่น้องผมว่านั่นแน่มันไรเนาะปุนพอนพอมีปุ่นพ่นก็เตือนเลยคัดเจอเฮ็ดเอาไหนค่ะยกก็มือไกลในนี่ค่ะเนาะข่าวย้ำในวันที่7เดือนธันวาคม2526ในมีผู้สื่อข่าวเขาให้งานว่ามีรองเป็นเพลวนในห้องเฮียนนี่ค่ะจือหลังตั้งบางกรวยเจตอนนนทบุรีนี่ค่ะอ๋อก่อการเนี่ยค่ะอยู่ที่ในห้องเฮียนเสมีหลวนห้องเฮียนเลยหมัดเจ็บจ้อมในนั่นค่ะเนาะตั้งนำตั้งหลายนี่ค่ะยกก็หันว่ามีคนรู้ตายก่อนจม2ก่อนี่ค่ะข่าวเอาดิคืบหน้าจึงหือในก็โหลดไปติดตามถ่อมด้วยทางกำ1จึงหนังในค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆของเขาอันนี้ก็ติเลยว่ากวนในนี่ค่ะเนาะคนอีสังเสมว่าอําฮู้ว่าก็เลยเป็นคนให้อําฮู้ว่าก็เลยเป็นคนลีอําฮู้ว่าก็เลยเป็นก็หมอหยอกเหรียญเฮาค่ะก็หลูเลยฟังไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็ข่าวเอาเลยที่เลยตั้งออกมาเอาในค่ะเนาะเป็นครูค่ะอะไรเสียงอสักสายใจกว่า2ก้อในค่ะหมัดเจ็บเป็นเศร้าปายในนั่นค่ะตั้งนําตั้งหลายในค่ะเนาะเวลาเราก็ตุกเพื่อนกีมากำเหลวในค่ะเนาะก็ไม่ก่อแทงเซียนตั้งดังหิมตั้งกัดกอมพี่น้องเขาจองยามากค่ะตั้งกัดกอมที่ตั้งเซียนตั้งสีปิงเมืองเซียนตั้งดังหิมเจียงใหม่พักตูตาแปะเจียงใหม่พักตูเก้งใหม่ในไรฮาวาจำเจ้าในในค่ะมันอยู่ในเกกลางกัดกอมในค่ะเนาะก็ในค่ะติวัดยางกวงในนั่นค่ะหางเฮียนตอนตาตีฮับลองกันอันตีเป็นสมเด็จเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลเนี่ยนั่นค่ะสิริวิบูลราชกุมารเนี่ยค่ะมาจอมอันเป็นเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาสกัลยาณีเนี่ยค่ะมาเนี่ยนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องรองที่ตั้งวัดยางกวงเนี่ยนั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องรองจิตอาสาเนี่ยค่ะภายใต้โครงการอันที่ช่วยแถมในตรงวงกลมเนี่ยค่ะจอมหนังฟิงชุงทำนาวาวังเนี่ยนั่นค่ะในวันศุกร์ที่7ในตั้งที่วัดยางกวงเสียตอนเก่งใหม่เนี่ยนั่นค่ะอ๋อตอนแต่อันที่เขาฮับนั่นเนี่ยค่ะเนาะก็ติเลยใส่คุณลุงตั้งมาเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันเป็นจิตอาสาเนี่ยนั่นค่ะว่าติมีมาโคสีสอมพระบ้านข้อสีเหลืองเสื้อสีลำเจ้าไหนคะเนาะยังก็สังเจอว่าอัมมี่ก็จะได้ใส่เสื้อโค้ทสีโทนสีฟ้าสีขาวสีลำซอกดินผ้าไหมหุ้มส้นอัมใส่แคปดินในนั่นค่ะยังก็อย่าไปเอาจะเรียกว่าอย่าไปเอากำจึ้มและแคบห่างเข้ามาเนอตีมือพองหับเสด็จตั้งในนั่นในเจ้าไหนอันนี้ก็เป็นรองปักเปิงใหม่มีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเปิ้นก็เตะคัดด้วยในนั่นค่ะตอนแต่ผู้ที่มาลงเซ็นสายหมายลงจือนั่นในวันเหมือนในตั้งในนั่นเนี่ยก็อยู่ที่วัดนันทารามในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะตอนแต่ก้นติดข่าวห่มตั้งวัดยางกวงนั่นก็เรียมมาที่ตั้งเจ้าไหนในค่ะเนาะที่ตั้งหิมวัดยางกวงในค่ะผู้ที่ผู้ไล่ซื้อนั่นก็ติเลยมารายงานตู่อ่อนตั้งซิบมองเลยนั่นค่ะอันนี้หยุ่มยอมมาห้อมตั้นคืดเย้านะคะก็การที่เหตุการณ์เท่าคาได้เป็นก่อนกันกว่ากันตั้งนำตั้งลายอยู่นั่นขนาดเนาะยอก็จะมีเทียงมาเป็นก่อนเตี๋ยมาที่ตั้งวัดนันทารามเลยนั่นค่ะมาคือที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะคะยอก็จะมีจังไหนตอนแต่ตีคืดหรือคืดย่างนั่นขนาดเนาะข่าวย้ำเปิ้นติปิกเซนตังข่าวย้ำ10โมงต่อถึงไว้วัน3โมงค่ะกับนั้นผู้เหลือเผอใจเซนตาสายตั้งจอมเจ้าในหลูเลยฟังกันไว้ยกอดดิเลยหางเฮียนอดดิเลยกว่ามาซึ่งหือในนั้นค่ะย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาจะเจออันดีกว่าจอมหิมวัดยางกวงดังกาดกอมตั้งนาฏศิลป์ว่าในนั้นค่ะยกอดดิตั้งวัดนันทารามเสียมเจ้าในคานอเซนตาสายตั้งเจ้าในเปิ้นกอดดิหางเฮียนลองเข้มแหลบเมื่อหนังตั้งเซนตั้งมหิดลตีลูกตั้งคงเฮ่มินมาเฮ่ติล่วงกล้วยมาติตั้งนิ่มสีเสียงตั้งนั้นเมื่อไกลเจ้าหน้าที่เป็นก็ห่างเฮียนไว้ลองตั้งลองหลอดเพลลองแคมแลบนั่นขนาดน้อยเย้าตัวเย้าในนั่นค่ะกับนั้นเพราะว่าพี่น้องเขาหลูเลยเพิ่งหลูเลยกว่าเหตุการณ์ตีเลยหลูเลยฟังกันไว้ว่าหลูเลยห่างเฮียนไว้ว่าตีเลยกว่าเซียนตั้งตั้งเหล่าเทียงจึงนั้นนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาไฮไลท์ฮับผู้จอมกันว่าเปิ้นเฮียงพองเปิ้นกว่าแล้วเปิ้นเฮียงจึมซื่อในค่ะเนาะก็ฝากปันปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังในจอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะยกก็มันติมีแทงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขา
กี่ยวกับเรื่องการเรียกเงินเจ้าในค่ะเนาะการเรียกเงินว่าเนี่ยเจมเจ้าในก็หลู่เลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะลองเรียกเงินมาเมืองเมืองมาเมืองไทยเมืองไทยเรียกเงินเมืองมาเจมเจ้าในยังพ้องจะเร็วนะคะบัญชีพ่อเขาขามหูดีกว่าที่มามันลีลีตีจังเนี่ยเปิ้นปิกหับไว้ในนั้นค่ะเนาะเดเลยอายัดไว้เปิ้นเดเอาเจ้าเงินเจมเจ้าในย้อนเพราะว่าบางปอกมากคนลอยมันมาเป็นเงินกึนกนเดี๋ยวเลยว่าเป็นเงินของก้นสีเทาอ่ะจำเจ้าในค่ะเนาะก้นหยอกเลียนว่าจำเจ้าในขายน้องดังตั้งเจ้าในก็หลู่เลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะบางปอกบางอะไรมาเป็นอ้อยก็อ้อยเซกันนั่นก็หยาบในนั่นค่ะก็นั่นแหละเพราะว่าที่ไม่ย้อนแลกเงินเนี่ยก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมในบางปอกมาที่จังเป็นก้นหยอกเลียนนืออ่อนไล่ก็จังเป็นไรลองตั้งเจ้าในกำดำเฮาค่ะก็เต็มมีว่าโอนเงินหับโอนเงินเนี่ยมันก็โอนเงินกว่าเอาซ้ำอําไรเฮมันก็โอนเงินกว่าเอาเผื่อว่าเฮาเอาเงินกว่าโอนปันเขาเอาขอบล็อกเป็ดหังเฮาเฮจําเจ้าในอําจังกับสืบไรจําเจ้าในก็มีมาตั้งนําตั้งหลายมันก็ซ้ํายุ่มยํากันเป็นปีเป็นดองให้โอนเงินเมื่อเป็น1ปี2 3แสนเป็นล้านๆจําเจ้าในก็รู้ซุ้มกว่าก็มีตั้งนําตั้งหลายนี่นั่นอันลองตั้งเจ้าในก็หลู่เลยฟังกันไว้นี่นั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองในนี่ค่ะนะฝากฟังไว้ปันกันจ้อมนี่นั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหรือถอมด้วยเพียงความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาก่อนค่ะนะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะโยก็จกกะเดกะถอมในก็เตเลยหันว่าตั้งเจดอนเก้งใหม่เปิ้นมีปังเคเข่งเล่นปอลิโปเนี่ยค่ะอันเป็นทีมชาติ4จึงเมืองอันที่เป็นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและเมืองจึงทีมชาติไทยนั่นค่ะเนาะเปิ้นก็เตมีค่ะเปิ้นขายวัดไว้เตมือว่ามาในกําอ่อนเกก็มั่วเราในค่ะเนาะวันที่ตอนแต่ที่ด้วยวันที่7วันที่8วันที่9ในเปิ้นเตเข้าย่ํา1โมงเลยค่ะเดี๋ยวก็เตมีแทง 4:30 นเนี่ยค่ะตั้ง3วันนั่นค่ะเนาะมี1วัน2คราวเนี่ยนั่นค่ะ1ไว้เข้าด้วยมันก็เตเปียนอยู่1ไว้100ก็กะตาเหลียวในหันในสื่อโซเชียลมีเดียเขาเอามาขายกันในคืนกามันเป็นเฮงบุญค่ะนี่อันนี้ก็ลองหากินกวนเนาะค่ะในมันก็มีหลายล็อกหลายไล่เนี่ยในค่ะเนาะก็กะซึ่งหือกอลีฝากฟังให้ปันกันจ้อมค่ะอย่าไปหากินด้วยมือพ่องปนใครตัวเหี้ยก็แนทเข้าแถวกว่าซื้อเหี้ยมาขึ้นกาขึ้นขันว่าไหนอันนี้คนไทยก็มีน่ะหำหันเขาว่าหังๆกันค่ะเนาะหรือว่ามาลองตั้งเสื้อในนั่นนี่ค่ะนะส่งพี่น้องเขาว่าเจ้งหลังคาค่ะก็เพื่อนเข้าหนังกันนี่ก็มาหากินกันก็หาซื้อไว้100วัตต์ก็ต่อแถวเดี๋ยวมือตีซองกลางในม่อง2ม่องกลางในเจ้ากว่าซื้อตอนตัดได้ไว้เข้าด้วยอันเปิ้นเคเข่งปอลิโปกันนั่นเฮาก็ใน1ไว้100 1ก็ติเลยตา2ไว้2ไว้ทําติเลย1วัน1ไว้กวยให้ไหนนึงบ่กว่าก็แม่เขาก็เลยมาทํามาขายแทงขึ้นกาขึ้นขันมันจําเจ้าหนังไหนสงสัยบ่เป็นเจ้าไหนมาเข้าหนังกันสัมพันธ์ว่างกันน่ะบ่เห็นคนไตเป็นแห่งกันเนี่ยเมืองเฮ็ดอีหยังอีนี่ก็อาล่ะผิดอีนี่ก่อนไล่ย้อนนั่นแหละบางปอกบางเลยมาเฮาหนังกันก็เฮาใจในก็อย่าไปก็แชร์มาอีอย่างที่เขาลาดเขาเฮ็ดอันที่มันจืมใจย่อก็หันพี่น้องเขาหันบนต่างในจุ้มจุ้มหนึ่งอ่ะในกลุ่มไทยไม่ทนนะคะพี่น้องเขาในจุ้มนั้นประเดี๋ยวมาลาดนี่เกี่ยวกับไปลองก้นก้อนหนึ่งพี่น้องเขาก็อาจจะเป็นแฟนคลับอันนั้นก็เป็นเอฟซีเขานั่นแหละเพื่อกะค้าในค้าก็กัดด้วยกูอันกับค้านะเพื่อกะขอความอันเฮาค้าที่เจอเดี๋ยวก็ตอบเตี้ยนเปิ้นเจ้าโตเปิ้นยังอ่ำเลือดไม่ห่อนเจออีสังสู้เจ้าซ้ำอันเฮาทำเป็นไผว่ามุกกะเตรียมขึ้นกับว่าหังเปิ้นไหนก็แม่เตรียมซ้ำอ่ำปีว่าพี่น้องเขาว่าเขาว่าเปิ้นมาเมืองไทยก็เปิ้นเฮ็ดพิซซ่าเขามาลู่เนี่ยว่าพิซซ่าเนี่ยมันใจอ่อนน่ะเปิ้นอ่านแล้วเปิ้นทำเตว่าเหรอกอบนั้นเลยเพราะเขาติเฮ็ดอีหังเสียมว่ามันเป็นหลักฐานตอนตาหมัดตัวหมัดเจอเขาขามโมระหมัดมือโชคมัดเด็บให้ไหนอะก่อนนั้นพี่น้องเขาเตรียมเฮงก็ตาเด็กก็เตรียมวางเปื้อนด้วยเจ้าตัวเปื้อนทำไปว่าหางในห้องเด็กก็เตรียมเด็กก็ห่มง่ำบันเปื้อนในเอาตัวเจ้าเก่าให้รอดก่อนค่ะพี่น้องเขาเอาตัวเจ้าเก่าให้รอดก่อนในค่ะเนาะเออก่อนนั้นพี่น้องเขาในหันก็เทียงเตี้ยนต่างเปื้อนจำเจ้าในเขาเนาะว่ามันเฮ็ดพิซซ่าเขามาเออเนี่ยมันจะพิซซ่าค่ะนะเปื้อนห้องวีซ่าวีไอสเอวีซ่ามันจะพิซซ่าพิซซ่าใน P I Z Z A พิซซ่าพิซซ่าในป่องเป็นตั้งกินก้นต่างจึงเมืองเขาอันเป็นแป้งเหรอก่อนน้ำมันก็จะมีฮอทดอกอ่ะเป็นชีสว่ะเป็นมะขส้มเป็นเอียงอีหิงเป็นแฮมเจ๊ไหนอ่ะก็นั้นตัวเจ้าเก่าเอาตัวเจ้าเก่าให้หลอดก่อนเนี่ยก็จังไงกว่าป้อมเดี๋ยวไปมือล้วนลายๆพี่น้องเขาปืนขึ้นแค่นที่มาจ้อมหาโปรไฟล์เขาเหรอก็มันเขาตัวหางไงอ๋อก็นั่งเปลี่ยนเพลย์อยู่เนี่ยตานได้อยู่หลายๆก็อาหารการบรรทุกเจ้าเก่าจุ๊บเจ้าในก็มีผ้าแถงได้หลู่เลยฟังกันไว้จ้อมค่ะเนาะในฝักฟังไว้ปั่นเจ้าหนังในเขาเอาค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อดังเพียงความอันย่นกันเขามาหมอกกลางนำค่ะเนาะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาพบมาทบจอมพี่น้องเขาแทงค่ะมอนค่ะขอบใจค่ะ

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ลดค่าครองชีพ
7: นางสาวลลิดาเพื่อนพัฒนารองประธานสำนักงานยกระดับรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมแชร์ไลฟ์ที่น่าสนใจนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจากสิทธิ์ประกาศสินรายงาน
6: น้ำป่าซัดคอสะพานขาดปิดการจราจรสายปลายปางมะผ้าตัดขาดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณสะพานห้วยแม่สุยะ2รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
8: วันนี้เวลา 3:00 นหมวดทางหลวงปางมะผ้าได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุริยะอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้และไม่มีเส้นทางเบี่ยงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข1095เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับบริเวณดังกล่าวส่งผลให้การคมนาคมถูกตัดขาดชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปิดการจราจรพร้อมเร่งประสานเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการแจ้งเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
6: กองทัพยูกันดาเตรียมเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติรัฐสภายูกันดามีมติสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดียอเวรีมูเซเวนี ในการส่งกำลังพลของกองทัพยูกันดาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติหรือ ISF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามโดยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนกรานว่ารัฐบาลอิสราเอลจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยอิสราเอลต้องถอนกำลังควบคู่กับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ตามล่าสุดเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนดังจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10รายและเสียชีวิต2รายแต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่ายังอยู่ภายในโรงเรียนยังไม่สามารถควบคุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 นค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: งาฮือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้า

ถ้าวิวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิวคอลุละเซจ้าเลียวรายการอบูดาเจ้าคอลุหาอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิวข้อเชลัยนะคือขอย่าหล่อย่าข้อต่อคือออดีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิวออหาสิจิคอกิโลเฮิร์สต์ไลท์พอนะคือละหุข้อรายการอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชเสมานักบูเมวิโยติญิเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและอุ้มเผื่อวิโอยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อรายการอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดาไปเชวิโย

บาททองเซ็ดฉบะเตแขกอยู่ตะลาแลบราประชาชนเตกัวโคโลเจติอานาติกาลีลีหะซากาวิโยงาคือสิบาททองเซ็ดฉบะเยเชวิชติพาชปาอนาสิแมออโลโกงากุเกตุเวออเจชริพาแลโนฮือนาลาโกลาวิทยาทานาชเยออโคโลโนฮือนาวิโกวิติพาจะหาไซวิทยาทาขกะเตคาโลกะหาซาเพวิเจงาคือบาประชาชนติกูเยเวออโคโลเจติและชริคือเวออย่างาคือขาเคกะเตเกตุเวออคาติพาทานาตาสิแมออลอติยาแลงาคือบาประจำตัวประชาชนติพานี่หือสิบาททอยเยตาวิออติออโคโลยูปีและติปอตินาวิโกวิพอเตญิเลหาซาไพเปียโยชเวอคูกาอาจุยารัฐบาลเวนะชเยมาฮิกาอิกาโชติภาอคโรกางาคือเชซาจอซาพ่อเวสปสชจาดาและปอตาวินาชเยติภาอคโรกาโนฮือลุยและจะหาซาเพวิโยมาฮิเลกาวุสทากาคิโอติภาอยู่เพวิโยจะได้คืองาฮือออโปซาจาวิเลแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาฮิกาแอปพลิเคชันเป๋าตังอคโรคิโอติภานาชเยมาเกฮิทากาคิโออยู่เพวิโยยากอจะได้คืองาฮือออนไลน์พ่อคิโออยู่เพเวนัชเยคลินิกเตพาโยเวอเมอคอนอเลสปสชเกลปอเวลโกอบอุ่นโกเวจอวิโยแคโกคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นเจจะเตพ่อวิคลินิกออคโลกาแพเวลเมคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเจคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นไม่เลยกะนัชเฮาเกิดใส่เตพ่อออคโลกาสปสชปอตาเวลโกงาฮือลุยและหาซาเพวิโยงาฮือไงๆคลินิกจะได้ผ่าสปสชโคโลคากะคากะพ่อวิติภาชกาวิโลโกเว็บไซต์สปสชโคโลลุยเรนกับแพอไม่เลกาสเกคิวอาโคดและงาฮือสปสชเกียวป้อตาวินาชเยเอกโชติผ่าป้อมาป้อวิโอเมติผ่าเช่นเพวิโยยังก็งาฮือบัตรประชาชนติกุฟฝาและนาชเยอตีสปสชป้อตาวิอาจุยารัฐบาลวิมากกว่าเอกโชติผ่าโคโลกางาฮือเป้านี่จะวิอาคลินิกได้ผ่าเตเลนะเชื่อพ่อเกิดสายได้ผ่าโคโรทักขไก่กางาฮือเย็ดเพวิโยอยากข้างาฮืออาจุยารัฐบาลเวสยอโคโรลาวิโลโกกาบัตรประชาชนติกุเจติอยู่ลาและงาฮือเชษาโจซาพ่อหาซากไปเพวิโยงาฮือนะเชื่อได้ผ่าอยู่วิโลโกกาเลือกไอตุเวออกค่าเซค่าจอวิโยออลอเตค่าแลนะเชื่อเยออโคโรเวนะเชื่อปิกอติออโคโรเตปอติรอเลยอยู่ขอลาเวนี่พอเตพอโลโกหนูฮือเยเช็คเกือเป้าเวนะเชื่อปิกอติออโคโรอยู่กับแพวิโยแล้วเลยมือเตคาโลโกเซค่าเตคาแลไปสนิพอฟูราเจวิโยและต่อไปฮะเตแรงาฮือนาจาวิโอเจติพากับผู้วิโลโกนาเชียฮะมาเกโกเซโลโลเวโอเคติพากับผู้วิทยาธาณาฮือสิทธิ์ยูเซฟโกเวชติพาเยแพวิโยชเวแลเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโกเวชเวออคโลแรงาฮือออเป้านี่จาเวนาเชียอาจุยะวิมาโกเอกโชวิติกาลิเลกาออคโลโนฮือลุเอและเยแพวิโยออโลโกอานาชติพาและนาเชียฮะมาเกโกเซลาวิทาปาโตณาฮือสิบัตทอเซชบะออคโลติปอติเยแพวิเจพูมาปุวิโยไม่เลกานาและนาชยอภากาเกโจวิทยาธาเจ็บป่วยฉุกเฉินก็เวนาบะแม่เต้ขอขอก็ชเวทกันชอนาริคาทากับโทรศัพท์ติปีแพวิโยและหนูหัวรอจะได้ผ่ามานาเจและคาเดกอนันดักกาวิโลโกสปสชพ่อวิโทรศัพท์นาบะแม่เต้แซะแซะศูนย์เต้แซะแซะศูนย์ไม่กับไลน์สปสชไม่กับเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชเวออคโลหนูหือนันแพวิโยยันตาแลวุสพ่อโลโก้งาฮือวิสิบัตทอขกะเตคาโลเชตากุทอกางาฮือติปอติสิบัตทอบัตประชาชนติกัวโคโลเจติเยเพวิโยผู้เปิดตูมาโลอเจชริพาแลงาฮือมียาอาสติกัวโคโล

0: Olas na ve anna ta ka sopo so cho ha sat fo to la ga vi yo ba to ta ye le olas anna ta te ni le ha sa la phe vi yo le olas na ve ole mu te khe ga vi tho mo ni le gu pe kho olas ta chi ba la le atana ma ve yo khu ta ye le chi ba la ga vi yo a kho che le chi ba ve ka olas pe pa ve ka ဖေဗီယိုကျေဂျာဒတ်ကືနဘာတေဆက်ဆက်ဇူးစောပစောချခေတေကျေမိုင်ဇူးငါဆက်ညီဟီငါဆက်ငါငါဇူးတော်ဖောဘေတေခောဇူးဇူးညီမစီအနာဖောဘေတေဆက်ညီဆက်ထရအဲတေလက်ချောမောတေကလီလီဂျာဒတ်ဖေဗီယိုကျေမဲ
1: งาคือจ้าวจิ้งใหม่ออกข้อตอกอติออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อตอเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซะนี่สุขะ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสก้อโทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากีฬาเพดิโย

อบูดาจาวิโยยาญิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาฉอคลองาคือติปอกอกามีลาแลโชปาปาโรเชตาวิออวิออญีราหุยาติผาเกออติเกไรกาอบูดาจาออคโลกาพูกามอดาเลออคอกากอกาดาเกเชวิทัปาตออรอเปติกาลีเลถาตากิยอยาวิออคโลละเซจาเลออไรกาอบูดาจาออคโลฮายูลาวิโยแมจะได้คือนอคือกากาเชวิออคอตอเกเชเลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและลิงาฮือลาฮูคอไรกาอบุดะจากาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอตอกไอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยและอย่างนี้แหละชุดที่สองคอลโลซึ่งเป็นงานนี้ที่ฮาปาออกูฮาปาคอลโลอย่างนี้ฮาปาเสสนี้ยูนี้แพวิโยและจะขอนี้ที่นิชขอขออุ้มขอหาวิอวิอนีราหุยาติพาวตีนีเลเลมุหลอกกวิอยาติชุตินาลิตาและสาวุมหลอกกติชุนาลิทักขะไกตีนีเลเลงาหือราหุคอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกไอเชวิโยอวิอนีราหุยาติพาติแกราหุคอพอนาและออคือปุตาและออเลมือทักขะไกติเกเชอแล้วออกาปิดักไอแพวิโยและยะนีวิอยาและงาออโตมากะเชตาวิโยลิยะนีงาหือออคอตอกอติออคโลวิออตาติแล้วเอไอเยวิโอรติภาจะฮีวิโยจะดาปะตอลิงเอาตุเลมาเชโกทกาออคอเตลาติโยแมเฮโกงาฮือราหุยาติภาออคือปือตาแลออเลมือทักขะไกติเกเชอแลพอนาเลโอกาปิดักอิสิแมจะดาปะตอลิติกาลิลิกาเชซาจอซาปุวิทะฮึกาวิโลโกงาฮือจาวิโดวิพอออคือปือตาแมลิชอยะชอออคอพอดาลาโกเลออบาพอกาดาตอลาแลอนาติภาทอกานี่คือตอดากาเวจิแมเฮโกเลไทยคอกาติคอจอวิโยนี่คือชอยะชอคาคิติจากนในหัวตูกะอุคิเพวิจิเฮโกเลมุสนาออติปุชอจอมอออจาวิเคลิติจาจิแมตาวาติปุโลกุกาลิสาทิลูจาวิเคลิติจาจิยาคากาลิมผุติปุโลกุลีลอเลลอจาวิเคลิติจาจิแมกุกาวิเลลีแต่มาลาตาวิชอมุสนาออติปุชอในหือชอยาอสอสาโอกาอซาพออายิอือจาวิติปุโยจะดาปะตอลิงาหือออบูจอวิจาจูดอจูติผาคาเดกาจาวิโยอลกุมุสนาวิโอยาในหือจาวิติยาธาตีสาวูเป้าลีนี่คือโอกาสามาโกลิอุหนอเนติผากาถาดอเลกาติกิตุวิโยเฮโกเลงาฮุมุสนาออติปูมาจาวิโลกุกาอุหนอเนอาจิยูโตยูกาปุเวเลดอกาปุเวละเลวิชริผากายอกไกวิเจเฮโก

Dali tawa wete pu kali muso na te pu jala wicho ne hu yu ye ke o wita pato li o gao sa ma ko li ji ma ji u no ne te pa ye ke pu la po che o wita pato sa gu te pu to ka kade ga ja vi yo o la ko li sa gu ko no te ko wa ne hu u no ne te pa cho li ka ga ko ja te ke le o gao sa ka ka ga ko te ke tu we ta pato li nga hu sa gu te pu to ka li kade ja je ya kham phu te pu ma te li lo le lo จาเวคลีติจาโควิชอเลมเผติปูชอเลจาเลเซวิโยเลเคโกอุโนเนกาชมามามากาเยโอกาซาลิโอซอซาพอกาโอกาชมามามากาอยู่ตอเยมเผเซวิทาปาโตเลเคโกมเผปาชออากูจาวุพาอิชิมาชิติพามาชอยจาเลลิซาเลออติพาลอโกจายอปีเจเมเลจากางาฮืออาเชซาจอซาปูวิออจิติพาทาฮึกาวิลอโกลิงาฮึกาติอยู่จอวิลอติพอลีจาวิดอวิพอทะจาดาวิโยเฮโกเปื้อโกเลียมาพอกะกติตุเสเลโกโกเลซึเมกาเลกาเจวิชกาลีอายิอุจาโลเมลิงาฮือเชซาจอซาปึกาวิลอโกมิงโกโลลิงาฮือชอยะทาตาวาและลิมผือวิออยาฟือแปลตาวิแลตาวาวิออยาลิมุนีกบาวิโยมผือวิออยาฮาปาบาวิโยลิตาวาตาคือออยาทะฟือแปลตาวิโยนี่คือชอยาติพาทะแต่ยาตาวานี่คือกาติโกมผือเป้าไงคือกาสและกากาเจวิโยมกาเจมาลอเวมาโกเลคาเดมาซวิชอติพาลอโกเลอาสะกามาซเจอามาเตเลมาซเลโกโกเลมาเชซาปืออานาตอลามาวิโยลิงาคือชอยากาเจมาลออลาโกออกาซานูวิโยจดาปาตอลีอาสะกามาเชซเจแมลิมเผตาคือวิออยาคาเดซเมมากาวิชอติพาแลกอเปือโกเลเซยาติยาเชซาจอซาปืกาวิลอโกนี่คือกาติยูจอวิแลโอกาจเวเอสซายเตเวเลโอกาจเลกาเตวิชกาปูดาวิโลเมลิโอกาจวิชออุโนเนชอลิติยามาดอลิโอกาจโกเนหือนิมากาซาโกออตุกาเชซาโกโอกาอซาติภากาติจอมาลาเลเชซาจอซาปูวิโยจิเมเลจกาเลงาฮือออตุเชซาจอซาปูวิทาฮึกาวิโลโกเนหือออตุเนหือเตยูกาเวออคาลูเซคาเลยูเวลาเลลิออวิออญาราหุยาติภัททะโทลาวิแม่และลิจุติคือก็จ้าเลกาลิอวิปัสสระบูวิคาตาวิลิคโคดอนิเซกวิลิคาติปุเลลิคโคชกาลิงะฮือชอยะอาสะติวิอจอยะทะหอดะวิจ้าดะวิลิคโคเผวิโยลิงะฮืออะปอลาวิติญุลกุยะเอเผวิลิยะเอเผกวลิกาฮิจุยิมะยิกาจาเวอลากุกากาติจาเวลิกากอติจาเปือกุติญโมลาโกเลอขอซอเวเลกอเปือลอโกเลเลกาเจวิออยากไกเวเลชเลชอยาวิอาสะนาเลชราปาตออาสะติเชวิออยาโคโลเลงาฮือติกาลิลิกาอาชิยอตุทาลิคาเดกานิฮาซาวิโควินาเลดอนเซโควิลิคอทาติเกนาไกเซ

哦，你爸哎哦，你阿威嘛，你嘛那就为他打的啦，真美丽。阿威嘛个好不哈嘞，不为嘞。俺那个不为有哩哩，可得不噶哩，这里去国家嘞，我不做为阿拉查的给国那是咩？阿威阿尼拉胡亚的跑，阿去修理道车为查的跑，修理道为他道阿威老古哩，那是阿都阿布卡克的达嘞，那是耶卡。ถ้าคาเคเตดาลาวิออโลทาลิงาคือติแกนาสิแม่ชูลิก็เวลาเลยดอวิออคลุอบูกาวิติเชกามันยมอเลยอามาติเลก็โกติยาดอวิชอติกาอบูกาลีอาชุยอตูเชซาจอซาพอวิถาติลูติสิไกเทวิโยเปื้อโกเลยนอฮาวิเยกาขออบาอกุลุเชตาวิชอติภากะมาดาวิออตอมาออซาติภาปีเวแพวิโยเล่อาชุยอตูถ่ายเจติติลูเวกามาเฮอปาวกุโลเชตาเวนี่คือยาปายามินนี่คือเยกาถักาติลูเวลอแม่เลชุลิแลและชวิออโคกาลีนี่คือพุชิติพาธาอบูมาจอจอยเวออคโลอาคิลิเยบากุเชเวออจึแพวิลอจิเมเลชุลิดอวิออคโลดาเวเลอบูกาวิเตเจกันยิมาโมยาคาชุลิดอวิออคโลเลลูตูซิตัวเวมาดาวิออเจอคาเบียงะหึนิมอวิโยชะดาปาตอลิยะนิงะหึติกาลิเลกาดอชิกาชิจอลอแมลิชุลิดอวิออคโลลิอบูมากาวิออคูกาลูตูซิตูอานาชอยะทะปีลาเวนี่คือคาเบียนิมอวิทะปาตอยะนิงะหึดอชิกาชิและชุลิตอยะกาวแมชุลิตอกาวิลอโกลิอบูกามาจานี่คืออตูอปูลิดาวิออเจอไลยาตอลาวิลอแมคาไคมอเลโกโกเลียงาฮือเลชูลิดอเชเวทะตอกาวิลอโกเตนี่คือออตูเชซาลาวิโยเลออชุพุขอมาลีอานาเพวิมาโกเลซาวจะพอไล่จือพอดาลาวิโยเลชูตอกาวิตยาธาก็ปุตะโกเลนอเปากุโลเชตาวิชอติภาทะกะอันนาติพามากับปีแทเล่อลอกคนนี้คือชุดดอกุ้มคอซาจอตอลากุอพ่อคือโรเชตาวิชอติผาถักกะติลูไกวิโยเฮโกเลนี่คืออตุถักกะมาติลูเลนี่คืออพ่อคือโรเชตาวิชอติผาถักกะมากับติลูวิโยก็ปุกุกาเล่เยกาคอพุชติผาลีอักลีมากับเยบักกือชอยาเล่ชบุญฮาวิอยาพุชอลีจะทักกูจ้าหาจ้ายาข้าก็เยทักกูไข่เกยเยสาจ้าลีพุจ้าหาเลยเยทักกูเอกเยสาจ้าวิโยลีชะดาปะโตงาฮือชูต่อกาวิทยาทาลีพุติภากาลีก็จอมาลาวิโยลีอลกูอบูมาเจอเจนอักลีมากับเยบักกือเชวิทปะโตชูลีดอวิลกูลีเนฮือออตูออปูทอกาลีอบูมาช่วยกาวิลอแม่และชีวิออคู่กาลีงาฮือก็นิเวทยาทาเลชูต่อกาวิทยาทานี่คือนิมาลีออชอบปะมือดาวิพ่อกะดาลาวิเจชูดอวิชอทาลกูลิชูกะออชอมาติกาติยามาติเลก็โกเลชูดอวิชอติพาทาเลลีออปินิเวลีออชอมามือกาวินาลิชูออปามาเกกาเฮโกเลงาคือชูต่อกาวิชกะอันนี้คือโอชอปะโอปูกะดาวิทัปปะโตเรียโอชอกะก็มาลาดิโยจริงไหมโอวิออนเนราหุยาติพาโอเรียชูต่อวิเชเลคาเปย์กันนี่คือนิมาตีจอวิโยจริงไหมเรียนี่คือนิมาเลียวดอชิกาชิกาวิโลโกเลเรียนี่คือเตกาตุโยจริงไหมเรียอยากให้กันนี่คือเลียวมาดอชิกาวิโลโกเรียชูเรียต่อตัวเวนัชขมาดากุกาลีต่อมากาเจโอเจชเลพาชอนี่คือชอยาวินิมาทะที่จอวิจิแม่เรียกเขาติกาลิลิกาขาเดดอนนี้เรียน

จิเมเลยนอทันยิมาหาเลยลีนอลีฟูลาตาวิทาวอกาเวจิเมกานาไกปวิโยลีลีคอปิเอสละศิลปาเลียวสละมานาทอลากาตาวิลีคอปิเอติพามและลีชริคืองาคือกอจ้าเลียวเชซาจอซาพ่อวิออลอทาติแกนาสิแม่ยานี่อยู่เวลาตาวิเชษาจอซาพ่อวิออลอลูกมาแลงาฮือลิจีนาวิตยาทาลิงาฮือออเป่ากือโลสึกนะชะติภาอัทโทมาติจืออยู่และนี่คือจีนาวิชะติภาทาเยกาวิลิออเข้าออลอติภาอยู่เวลาลิออวิออนเยละหุยาติภาทาทุลากาวิโยจีนาวิทากูตุนะชะเพวิโยลิคะเดนาตะแมอ๋อตีจือแล้วลีลาหูคอมาจอลอลิชเวเล่ดอกดีปรีก็วิจเลดอกดีปรีเล่ดอกดีปรีเล่ไทยคอลอกดอกดีปรีก็วิโยลาหูลอกวอดอกดีปรีก็วิจเลดีปรีเล่มาปิดดักกะตาหูกือละเล่เย่วิออค่ะจะเคยจอวิจิแมมดอกดีปรีเวออวิกุเอเวเล่จือคอกุติอาเล่เล่จนากโลเซเพวิเจงาฮือเลซาลาดูเกียวนาลีดอดีปรีกุเอวิชอยู่เนี่ยเลจเกียวติแกคติปอเลลิจูงาฮือจนากติเขาซาลาดูออขอเสียเลจกะเนี่ยปิวิลอโกนี่คือจนาวิติภัททอลีเคลากาวิโยจิแมดอดีปรีเวออวิกุเอเวเลออวิจอวิลอลิชะติยาลีออเจน้อยเตเลออวิจอลอลีชีวิตทอกาลิงาฮือจนาวิทยาธาลีสกุณัชติภาลีเยเพวิเจปุตตะโกลีนิยาติยานาลีงาฮือจนาวิทากุณัยตุเวนัชติเยเพเวลีมอจากวิจิเมลีลาหุคอลโกนาลีไทคอลโกการพรูกวิจิลีมอจากวิจิเยวิออคาชะเคจอวิโยจิเมลีมอจาลีอภามาโกลีอเจเอติพายุและจ้าเลลีกาตาวิโอหือจะได้พาหมอกขอหอบาเพวิจิแมลีหมอกแมเลหอบาเพวิจิไม่กาลีจือขอกือติอาเลอโอหือเจชีวาเลลีนี่คือนาเกอเลซาลาดวนเนี่ยเลจุกะติข้าวตุเนี่ยปีกาลีงาหือจีนาวิติพาทอลีเคลากาวิโยจิแมลีชเวเลลีงาหือจีนาวิทยาธาลีเยเพวีสกุณัชลินจือเคจอลอลีสกุณัชลีจีนาวิออคลุเยเพวีออลอติจือเลดอดีปลีกวิจิแม่ลีนจือติจือลอกลีหมอจ้ากวิจิลีหมอจ้าลีชินยาทอกาลีจือขอกุเตียเลลีนี่คือนาเกอเตียวซาลาดูอะตูเนี่ยอะไรจ้ะจนาเกิดเข้าเซปิวิลโกเดจนาเวติพัทโทเคลากาเวจิเมลีและลิชวิออกคู่กาลิจนาเวติยาธาลินิฮือเยเพวิเลพุชุพูเลพุชุพูพุเอเวโอฮือเตียเวนาลีน้ำกระเทียมก็วิเลจะได้พัทโทเลียงอะฮือพุชุพูโอฮือเฉลี่ยซาลาดูอะติงว่าเลนาลินิฮือจนาเกิดเข้าเนี่ยปีวิลกุลีจนาวิชริภากะเคลากาเวจิเมลีผู้ชุบผู้เอาหูนาลีชริภากะจนาวิทาลีกาลากาวิเจและชีวิออกคู่กาลีลาภาลีลาภาลีกุเอวิมากุน้อยวิติภากาลีนี่คือจนาทาลกุเบจาปีเลมกุคอมเมวิลกุลีจนาวิติภากะเคลาวิโยเจหรือเลกาลีจือแต่โลนาวิชริภาลกุกาลาเฉลี่ยโลวิออกจือติภาทากาลากาวิโยจิเมลีจือแหล่เลมกุคอโลวิมากุลีจนาวิติภากะเคลากาวิเจไม่กาลีลาหรือติอาเลลีชจุเลวิมกอคอลุแม่ปีแลไม่กาติคือติคือมกอแม่เลหอบาวิมากุลีดอวิกาลีนี่คือมกอคอลุจิติพานาวิกาเคลาวิออกคู่กาลีงาฮือจะได้ละนาวิมากุลีมกอปีนิวเวชริพากะกากาลากาวิจิแม่ปุตตะเลกาลีชวิออกคู่กะกะสวยยอกะติยาจิแม่ลีกะสวยยอเลงาคือไรกะกะกะจอดูโยเฮลีกะสวยยอชะกะอบูจอวิลอเลอชอติจาวิอปิมะกันจูชินยูดูกะลากะวิอคูกะลีกะสวยยอชะติผาทอกะยูเวลาเลลีงาคือจินาวิอยาอคโลลีกะสวยยอชะติผาคะเดดอเนอะเลลีอีกะทอกะขอคือ
จ้าเลลี่ราตาวิโอหรือชิวาเลลี่งาคือหมอกอติคือติคือหอบบาเชวิลอกูกะนี่คือจินาวิชริพาทอกะอมุยอมุยเคลาวิจิและชวิโอคู่กะเลติยากอจอสิลอลี่กูไข่เจ้กูวิลีกูไข่เจ้เฉลี่ยค่าแต่วิโยเลียค่าวิชอนะเชเพวิเจช่วยวิชอเลียอนาเพวิเจแม่เลียค่าวิเลนะเชเพวิเจจะดับปอตอลีงาคือจีนาวิติปอลีเลียงาคือกูไข่เจ้เลียกูไข่เจ้จะได้พาอยู่เวลาแล้วเลียงาคือนะเชติเย่เพวิเจงาคือเลียกูไข่เจ้อเจเลียอกือเลียได้พาอยู่เวลาแล้วคาแดดตีแน่อะไรเลียเนี่ยคือจีนาเกิดได้เข้าอยู่แล้วเนี่ยปีลอกูกะจนาวิติภากะเคลากะเวจิเมลิกูควยเจเจอกูลิอกูนะชื่อแพวิโลแต่กูแลอวิออนยาระหุยาติภาทาจนาวิติยาทาลิงาหัวอปอกูลจอตาเวสึกูนะชื่อชติภาลิอัตโนมัติจีอยู่และเยแพวิออคาอรติภาอยู่เวลาแลลิกุมาลาวิโยยาคังาหึจิปูมากะจาตูลิจิมากะนาตูอคึปุทากะคะเดหะซาวิแลดะจาวิโยอลอกูลิจีชอเรียแค่อลากัวนี่คือชมติภากัวมากกว่าฮีลาเปื้อเรียใหญ่ตัวฮีลาเปื้อเฮเรียยูหือมากแค่เปื้อเฮเวจอแต่วิมาฮีเฮเวลากูเรียก็ฮีลาเวอยากข้างอ่ะคือชมติภาเลยเรียมาฮีลาเปื้อเรียจอป้อติภาก็อยู่ในกึ่งกาเรียแต่วิเคเรียมาเชสซาโลจิเมเรียคือกัวจัตุคามาเมกาเรียนี่คือจีมาจอลกุเบจามากาเรียเพฮาจาเรียอาสติกอโคโลจระปาตอลิงอ่ะคือดัจจาวิเลเตนิวิโอโคโลเรียเซปออายิยูตาเลจีคาเดชเชวิชเลดาวิโยจีมาเชลาวิลากูกาลีกามอกอหอบะจีเลตาวาติปูนาลียาคามุซอมเผชอคาเดชจอเวจีเมเรชกานี่คือมอกอโคโลจีติพาลีฮะซาเกจอเวออคาออลอติพาอยู่เวลาแลเรียจะเคสลาวิโยแม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาครัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วม งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพ
1: ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026พบฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคพร้อมเร่งเปิดตลาดการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่สุดความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการผลิตของโลกสิ่งที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญต่อประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยการผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าและบริการมูลค่าสูงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศและภูมิภาคที่สำคัญควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างกว้างขึ้นลดต้นทุนการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สมัยใหม่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าภาครัฐจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากขึ้นเชื่อว่าความสำเร็จของการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกขนาดพร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่สร้างความสำเร็จในการส่งออกของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วยปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดระหว่างเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนื่องจากต้องพิจารณาภาพรวมความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยต้องออกแบบมาตรการให้เกิดผลตอบรับที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
4: กำลังในเรื่องนี้เรียนหารือกับท่านรองนายกเอกนิติอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณก็ต้องดูแลให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เราก็ต้องการที่จะกระจายให้ทั่วถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของทั้งการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วยเขาในเรื่องของตัวคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวด้วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่าสำหรับการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2เนื่องจากขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับช่วงฤดูท่องเที่ยวขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะต้องพิจารณาความเร่งด่วนและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปกริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทะลุระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมเดินหน้าดูแลค่าครองชีพกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวรัชดาธนารีริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.2ซึ่งกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ4เดือนสะท้อนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากมาตรการลดราคาครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมทั้งสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งต่อยอดสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวโดยเดินหน้าเร่งรัดขยายตลาดส่งออกยกระดับภาคการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและขนสร้างพื้นฐานคู่กับการดูแลราคาสินค้าและพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาเผ่าพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงอาร์ตกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงที่อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องการเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี่ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี่ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อเนี่ยก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศละค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
3: นางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้จะเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียล่าสุดการตรวจประเมินตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ใกล้บรรลุผลสำเร็จหลังดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี
7: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้โดยทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยกำลังรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านนายดาโตอัดนันฮุตเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียเปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการในการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การตรวจประเมินในส่วนของกุ้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปมาเลเซียในระดับเอกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้คาดว่าหลังกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร่งลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์เพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้นายพงเทพเพชรสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้เงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานอาศัยความพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนี้กว่า 130,000 แห่งลูกจ้างเกือบ9ล้านคนซึ่งสถานประกอบการที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียง 25,000 แห่งลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง3ล้านคนดังนั้นจึงมีสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ประมาณ 100,000 แห่งครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนหากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการเป้าหมายเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด3
8: สิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการเราคงใช้มาตรการตามปกครองมีการออกคำสั่งที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งานบัญชีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกยืนยันดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกพท.ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติในส่วนของกทพ.ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเนื่องจากกทพ.เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเป็นพินัยทั้งนี้การเข้าถึงและใช้งานของข้อมูลดังกล่าวดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระเบียบและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัด ยืนยันว่ากรพ.ได้รับอนุญาตให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเฉพาะเพื่อติดตามผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางตามกฎหมายเท่านั้นโดยดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมกทพ.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบหรือร็อกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเบื้องต้นพบว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติจริงและมีมาตรการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสย้ำว่ากทพ.เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไซเบอร์อย่างครบถ้วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชูเทคโนโลยีออร์แกนอยด์หรืออวัยวะเทียมขนาดเล็กพัฒนาการแพทย์แม่นยำขยายโอกาสคนไทยเข้าถึงการรักษาโรคซับซ้อนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยซึ่งออร์แกนอยด์คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอวัยวะเทียมขนาดเล็กภายนอกร่างกายที่จำลองโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะจริงของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วโลกที่จะมีความรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งหากประเทศไทยมีการต่อยอดและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงในด้านการเข้าถึงการแพทย์แม่นยำและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยยาและวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมและเอกชนที่ไทยจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมยาสุขภาพและ AI ให้เข้ามาร่วมลงทุนผ่านกองทุนหรือมาตรการจูงใจจาก BOI เพื่อเร่งให้การวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรวมถึงการลดการพึ่งพาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของประเทศที่ปัจจุบันไทยขาดดุลจากการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงมากเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ของตัวเองเช่นไบโอเซนเซอร์หรือออร์แกนออนอะชิปซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยโดยเชื่อมั่นว่าหากวางโครงสร้างดังกล่าวนี้ให้แข็งแรงประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจังหวัดนราธิวาสแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาท
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุทธ์จิตประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้หลังเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจยึดพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวม 4,554,000 มวลมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาทนับเป็นการจับกุมสินค้าหนีภาษีครั้งสำคัญในพื้นที่ชายแดนโดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการนำสิ่งของต้องสงสัยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านร้างก่อนเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจสถานบันเทิงยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย
11: นายเจริญโชคพรหมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรเปิดเผยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุซ้ำรอยในจังหวัดชุมพรโดยได้กำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายอำเภอเมืองชุมพรกล่าวย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะความปล่อยปละละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาย้ำการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงโลกอาชีพและนวัตกรรมพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาตินายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.บุราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาท นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนว่าประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Working Group ด้านการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้จะมีการจัดทำแผนแม่บทระยะ3ปีควบคู่กับแผนปฏิบัติการรายปีและการกำหนดมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำร่วมกันโดยตั้งเป้าเปิดประชุมคณะทำงานนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมียนมากับจิสดาในการนำเทคโนโลยีสำรวจอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ติดตามสถานการณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์

0: มาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภายหลังเกิดเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในพื้นที่โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและไม่คิดว่าฝ่ายอิหร่านจะยื้อสงครามได้นานกว่านี้อีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นมีปริมาณที่จำกัดกว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกำลังสร้างโรงงานเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากจากคลังสำรองทั่วโลกในการทำสงครามกับอิหร่านตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในอนาคต
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิประเทศนิวซีแลนด์ฟิจิและอีก16ประเทศที่กรุงสุวาประเทศฟิจิในวันนี้ที่ขอให้พันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมกันประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าตรรกะและเหตุผลจะสามารถเอาชนะจุดยืนที่กำหนดไว้แล้วในการถกเถียงประเด็นนี้ได้หรือไม่ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาผู้นำภูมิภาคแปซิฟิกเห็นพ้องปฏิญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้จะมีการหารือในอีกหลายประเด็นอาทิความมั่นคงด้านพลังงานและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดสรรองค์กรในอนาคต
4: สำนักข่าว MAP ของทางการ

0: โมร็อกโกรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ระบุว่าโมร็อกโกให้ความมั่นจะร่วมมือกับสเปนและประเทศพันธมิตรในยุโรปในการนำตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนเข้าสู่เมืองเซตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือทั้งนี้สเปนประเมินว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 72,000 คนเดินทางจากข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองเซตาเปิดเผยว่ายังคงมีผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังราว 1,100 คนอยู่ในเมืองเซตาทั้งที่เพิ่งเดินทางมาถึงระหว่างการอพยพครั้งใหญ่และอยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินมีความรุนแรงระดับที่1กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเกาะคิวซูและจังหวัดโอกินาวาความเร็วแรงลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนเกือบ 26,000 ขออภัยครับ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวารวมถึงยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวและบริษัทโตโยต้าระงับการดำเนินงานของโรงงานอย่างน้อย9แห่งในวันนี้ JMA ยังเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินจะยังคงทวีความรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและคาดการว่าอาจมีฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดสุดท้ายที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียซึ่งทัพช้างศึกต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองทันทีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ไหวแพ้ไป1ประตูต่อ7จบอันดับ3ของรายการส่วนรัสเซียคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียดีกว่าหลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่งผลให้ทีมเสียจังหวะการเล่นเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องและไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผู้เล่นหลายคนได้รับโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมชั้นนำและมีนักเตะบางรายแสดงศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมในระยะยาวโดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟจากนั้นเป็นการซ้อมระบบทีมรวมกับสตาฟผู้ชายที่มีจังหวะการตีบอลที่รวดเร็วและรุนแรงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามที่2คือการคว้าแชมป์ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันของนักกีฬาและตัดสินใจว่าจะส่งชัชชุออนโมกศรีลงสนามเพื่อให้นักกีฬาได้กลับมาสัมผัสเกมหลังจากเจ็บไปนานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วย
3: นะครับทุกคนไม่ใช่แค่บุ๋มบิ๋มคนเดียวนะบุ๋มบิ๋มคนแรกที่ได้เข้ามายังมีอีกหลายคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ยินดีกับบุ๋มบิ๋มแล้วตอนนี้กำลังปรับจังหวะทามิ่งนะเพราะว่าเขาได้ห่างจากเกมไปนานหลายเดือนนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็เกมเนี้ยก็เราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้บุ๋มบิ๋มได้ลงมาสัมผัสเกม
2: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 นที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษาเดลินิวคัพรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยบัณฑิตเฉือนชนะวิชูทิศ2ประตูต่อ1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพนิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปรั้งจ่าฝูง ส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1ประตูต่อ0คว้าชัยในนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4ประตูต่อ1นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์ครับ2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลร่วมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลหน้าณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์ครับก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนี้โดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศสนามละ12ทีมรวมทั้งสิ้น192ทีมเป็นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลก2030จาก48เป็น64ทีมโดยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไป
4: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นกราสรูทเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้ดีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
2: เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปันธินันท์เผือกคำหวดเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจร 2-1 เซต 5-7 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่เอาชนะโคอี้เวสตินหูจากแคนาดามาได้2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกง6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงนายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น2ระยะทางได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 9.4 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฟันรันระยะทาง 4.9 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพื่อให้นักวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมเรียนรู้ผลงานนักศิลปหัตถกรรมและมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาล ฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในวันที่7 สิงหาคม 2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
0: ขณะนี้เวลา 12:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวงเล็บวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่จะมอบการเข้าถึงพลังงานหรือทรัพยากรอย่างชอบธรรมเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและความยั่งยืนอีกด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนปรากฏในเงื่อนไขการลงทุนหลายอย่างและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดนี้ปรากฏคือการพัฒนา EEC หรือ Eastern Economic Corridor หรือแปลเป็นไทยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสกพอได้กำหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCG Bio Circular Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีทั้งโครงการบริหารจัดการขยะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน EEC ยังมีโครงการที่ชื่อ EE Cityเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมีบทบาทในการจัดการที่ดินและวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเชื่อมโยงเมืองอย่างมีประสิทธิภาพภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆทั้งด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและภาคบริการสาธารณะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยภาคเอกชนโครงการ EEC นั้นครอบคลุม3จังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่4อันเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือเรื่องของทำเลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC เดิมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมและผังเมืองรองรับการลงทุนใหม่จำนวนมากแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านที่ดินนอกจากนี้ปราจีนบุรียังมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแรงโดยกว่า 25% ของโรงงานในพื้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปทำให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับ EEC ได้ทันทีโดยหลักการของ EEC นั้นที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจสีเขียวการขยายตัวต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งการจัดการขยะชุมชนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะครบวงจรการบริหารน้ำเสียและการวางผังใช้ที่ดินให้สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรเพื่อให้การลงทุนมาพร้อมกับความยั่งยืนที่มีทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจบบทความประจำวันเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ตีงอยูนชื่อพระโอตโตจำเมินเกนายุนจิวทาวโลสิงโอยูนหินเซโลเท้าเสียนโอตีนู

ยมองลองทุกแป่งโออานุหงลีนเวพยชีเวแปลีนตุนลอโตยันเล่นเดียวลองสังขาโอตองโอโดนยานเนทอควาเวเป็ดได้งามุยโลฟโอนามฟเนียวโลจังเยโอญางโอชุนเกนาอีสวยวันตายเนี่ยพวนโลเฟเวลีโนโลปวดจังเอาเสียนโอด้วยเสนาแก่งจวงยุ่งข้าเนี่ยหินโลยันโอนินเต่าเจียโลยันนินโอเชียวเน้นสิ่งเดียวจิ้วเท้าจำเย็นเนี่ย

人很需要接班哦，乱哦，出土呗，听哦啊，帮地玩哦，老长老就恼火，长老。

แสงเลยโอปวงโอยุดเจ๋วทับปีนาสินเท่าเนี่ยกัวโอเต่งมาหนีโนเกินตัดเท่าโอเจียวช่วยแมงเบตัดเท่าเนี่ยเจียวเนี่ยกัวโอNin tàu chia lỗ nhẹ nên ô chiều cho lỗ về mai chiều về nhị tiệm nhà

ูเจียวดอกสางเบเชียดวงเปลี่ยนเพลงเชียวลอยสิเนี่ยโลเหล่าตาวเย็ดเนี่ยโลยาวยาวสิ้นเสียแต่เวียงจันเฝ้าลอยฝุ่นต่อยเก้าว่าเย็นเช้า

ทานโอนินเจ้าเจ้าความเสียมต่างโอสันสอยนำหูงาเลียงจิ้วเนียนโอเนียนมัวเจมายโอต่อกินมาเอโอดอยโอเชิญเสวีมาต่อจะยันตุเนี่ยกินโอจังโหยามโอต่างตัวสินโอยูเพื่อเดียวเวจังเชียนามันตัวเนี่ยกัวโอจินโอมิวชวดเหล่าเราก็แห่งโอโยปุหินายาฟงาเทียนจ้าต่อยโลฟุเจโลฟุโนยันยันเหล่าโอโยความยินเวเทียนเจ้าเวยันตาเนี่ย

不到南方哦就南方的不安就被南方呀。

ายเวทุกเกนายุนเฮนที่ว่าเนี่ยกินโอฟูเฮนจังสวนโอเทียนโอฟามตายเวทุยาอุญานที่ว่าทุกินโลโลเมงเยียบจวงโอ้เทียนโอเตรียมเสบเท้าเจียวตัวกินเนี่ยจวงโอยามตัวจ้อยเจียวจ้อยทานโอวานโอยามตัวเบย์ทานเนี่ยนาเจียต่อเจ้าลอยเบลจีจวงโอเทียนสุดเหล่าโอเยาเยาเยาเบลสินเท้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเบลลอยดับต่างโอเป่าเต่าเวสัยโอเจ้านับเพียเวจวงตรงแสงว่าโอ้ลอยเวนโอเซงแสงฟูโอจังฟูโนวินโอ

讲到太少呢，古老断过了没有唱，去掉你诺，在不用养小的祝福。

เที่ยงตัวเนจังเจียเบน้ำคองสุยโอยสุยมีน้อยโยโยเจียเท่าโลโอปินโอเจ้าท้าวท่าจิวกองตีนน้อยโลชวดโอจุนดับเปียโลไปเที่ยวยาวผู้อ่อนเวียวเนี่ยนาตายเนี่ย

ยันมีโอสินเสนาพามาเตลจาเตาหอมไว้โลหลังหงโอหงโอผู้เกณฑ์เพื่อนเจียวยันมาเนี่ยสวงโอสินสองใจโอเตาเชื่อเยิ้มโอควาโอเฟยเจ้าจองเนี่ยนาเวตุนเนี่ยแล้วโลเชื่อจังหงหินโลเชื่อจังโอควาโอว่าแห่งเวหลายปีนาเมาโลเชียวโลยามหิวโลเตาช่างหาโอ

天路呀，祝古月的天风就送啊比我年代都为了上去哦天路上去

อย่าเลวเว้ยยำฟังยำฟังที่ว่าเงินโอจ่ายำบัวลงยำไปโอเฟียวยำกุนเอ้ยแรงจริงจังเพียนเทโอ้ยก็ตรงโอเฟียมตาเบนโอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุบาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพราะสิ่งสำคัญหลังเกิดเหตุคือการแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกพร้อมยืนยันจุดยืนการควบคุมอาวุธปืนและที่ผ่านมามีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องแต่ได้คัดค้านตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปืนเถื่อนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายย้ำว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้อห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปรมีวัยจงเจริญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับระบบการคัดกรองตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ง่ายว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสองตอนมีเด็กบาดเจ็บกว่า10รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งทีมงานที่กาญจนบุรีลงไปดูเด็กทั้งหมดแล้วประสานผู้ใหญ่แป๊ะและสทแบงค์ที่โรงพยาบาลพ่อหนตอนนี้ขณะที่เพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเหตุช่วงที่เด็กๆกำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บกว่า10รายล่าสุดปลอดภัยทุกคนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำขอประสบกนิกรไทยตลอดไป
4: ทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Xe hoa bu la hoa nga ha ma sa ni mo hoa ni sa mo nga a vo li su ngu do tsu ta hoa tso pe la wo nga a vo li su ngu pa ka gu ngo ba nya tha chi mai da nga sa tha ni vi ti yu ka chai si yang hen pre thai chong ngot chi mai wa do cha nga a ti tha a vo vi ti yu wa mu cha ma ngo ba nya yi la bom ya khe la bom e em nga อาวัยครึ่งความถี่ไม่เคยที่ตัวลีฮยาชีสโชวะตัวยานดุลาอาทิตาวอาฟิบุยอายิเพิงบ้างไงสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ดีอาไล่ยังไงอาวลีสุงโดมงโงมันยังไงอายิเวลาจิงบ้างเหอแน่ๆตั้งปุ๊บมงโงมันยังไงโฉมโมควานีเจมวัติควาด้วยทีมูลงโงมัญญาหนีโมควาญีสามโมงานาทีเนี่ยควาญีนาเนี่ยสิทีนี่เนี่ยตัวอย่างชกง่ะอามามาว่ากบติดตาแล้วเป็นไงอาวติดตาละที่เนี่ยคืออาวสุดแปลว่าชีวิตเรียนยี่เกิดชกง่ะอาวชกง่ะนี่ชีวะคืออาทิตย์ชาเกลาชกง่ะอาทิตย์ความมีพระชกง่ะอามาอันนี้ตัวอันนี้อามาอันนี้ตัวใจเงินนาจะเบอร์ที่เดียดแต่เบอร์ฟลังอ่ะอาววิทยุนาจะเบอร์ไงที่การตัวเบอร์เนี่ยคืออีชัดเกือบมาสอาลีจอบเบอร์ที่เดียดเบอร์ฟลังอ่ะอีเบอร์โทรศัพท์งอมันยังอ่ะ053ไง276007กันมาคืออาวสถานีท่าวจากรายการมาอีเบอร์ของอ่ะนี่ไม่ถึงยังงอมันยังอ่ะอาวไทยอาบาเบอร์เฮฮาชิงยังไงนี่ไม่ถึงมาคือหนังหวานนี่อีโคนี่ตัวนี่จะโชโคนะสันนิบาตคือเนี่ยคือนาโฉนีนันยิบาตคือวันหยุดราชการอาทิยาสภาสมามีก็บาตคือนาโฉนีนันยิบาตคือสู่วันหยุดราชการง่ะซาติกาโทไปก็คือสันนิเนี่ยนาลิงยี่ห้อนาวันยี่ห้อเป็นเนี่ยคือว่าวยาสถานที่ราชการนี่ยาวติดต่อลิชิเอียคือเนี่ยคือสมบูรณ์ง่ะสุดจะทำไม่ได้ชกง่ะเอาเพราะยังไม่ยันนาทีเนี่ยคว้านีนาหัวเนี่ยสง่ะทุยาวันเวลาราชการเป็นเนี่ยคือนาทีเนี่ยควายเนี่ยนางวันเนี่ยบางไงยุบได้บางคนเนี่ยแปะมุขควายเนี่ยคือเหมือนเขียงหัวมูลิมุสติเดปุยยองอ่ะนาชุนยันเนี่ยบางส่วนฟุ้งอ่ะตั้งแต่กระดูกบางอารมณ์สบายพันเย็บบางยึดชุนยังอ่ะมันคือแต่สตางอ่ะทีนี้คืองานนี่มีถิ่นเราคือนราคือมาปีมากเลยอ่ะทีสื่อจีชาชกุงไงตีกระดูกบางอย่างว่าถ้ามาเฟซบุ๊กกันเนี่ยสบายกับว่าเฮยิ่งข่าวยิ่งดูเฮหมวงอ่ะนี่เนี่ยที่สมุติข้อไงทำมาคือยึดขาดมาดูแลชอบไงทำมาคืออามาคือที่ดีผิดแล้วมาหามาซื้อหมอเอาที่เนี่ยอามาคือที่ดีเกลี่ยมาคือยาเกลี่ยยิ้มมาเฉยๆไงอุดมงูไม่เนี่ยจันเนี่ยจันเนี่ยจะป่ายิ่งโขไปคือละซึลิโขไปดูชอบไงซึลิโขมาคือม.3จังอ่ะที่จันเนี่ยอุดมงูไม่เนี่ยโปเตนี่กว่าคุ้งเงี้ยคุ้งผักคุ้งมาแล้วฟูยังไงที่กว่าอยากทุ่งสุรังกว่ายี่คุ้งเงี้ยมันยี่ก็แทงโง่เป็นยังไงกว่าอยากปูยางไงทุกอย่างยาปลายาผู้แล้วก็เสียฟูสีนี่คือคุ้งเงี้ยยี่นี่ฟูยังโดยเฉพาะงานแต่บางคนในไหนเขาก็ด่วนเฉพาะงานที่แบงก์โง่เป็นยาเที่ยวมาสากุลาที่ชุ่มมังไงยาข้อมูลยี่สิอัปเดตแล้วมันเป็นยังไงล่าสุดชิคก็แล้วมันก็ไม่ใช่คือชิวะจะชิวะไงที่นี่ก็ขึ้นอะไรมั้งขึ้นอะไรขึ้นส่วนแล้วมันจะคือหนีวะจะลงที่นี่คือกว่าตัดแต่งงานนะมันไม่ใช่คือล่าสุดวะชิวะไงโรงเรียนก็ไม่ใช่ที่มันคือจะโรงเรียนเทศดิษนนทบุรีได้ชิวะไงที่มันเนี่ยที่เบื้องก็ไม่ใช่คืออาเมืองสองก็ไม่ใช่คือจันทร์ที่มันคือยี่ชิบูดูยินที่เลยโปรตีนกับฟอร์มงานมายาที่เลยก็ยังกับกูยังชอบงานมือสองมันยังคือทำไมยังคือหนาวงาที่เป็นยังที่ชิวมที่ชิวมังโง่มันยังยับคือคู่ผักคู่มาคือสวะจรงาที่ยังคือนาเรียมันยังไงถูสุสุยังคือสวะงาที่ยังที่ยิฟุสุยิฟุสุมันยังกว่ายิสุยิฟุสีอยู่ไงบ้างคือที่วางไงบ้างคือชิวจรงาอธิบายยากว่าครูเนี่ยแบบมันยังไม่ยังคือกู้เราไม่ยังคือ

Artinya nga sya khaba nga tama ta sya ke ma pi ma ge ati seta ji sya nga tama nyang ba he ati ya mu te bua ku ni so te ni so nga re sanat sada nga klong utu ni wi ti yang ma phan ne na bua chen te phla nga te shi ni khwa ni ku nyang ngo ba nyang nga wo te phun ti na ma cha so nyang nga ma ga ta nya fa ra za mo bu ro nga thế chỉ như hoa nhì hệ như ngô mấy ngày trong ngoài mấy hoa sọ ngà anh như trong ngoài chân mày chân rai lâm pan phải yao à trong ngoài pra ngà anh như trong ngoài nan ngà anh như trong ngoài utralit anh như trong ngoài tạt ngà anh như trong ngoài sukhothai ngà anh như trong ngoài kampanpet ngà anh như trong ngoài pishanlo ngà anh như trong ngoài pichit anh như trong ngoài pichabun ngàวันที่9งูมันยังไงด้วยเหตุหากกู้ยมบ่เฮยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ไงเชียงรายพะเยาน่านตราดกำแพงเพชรไงสุโขทัยอันนี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอันนี้จังหวัดพิษณุโลกไงอันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ไงทีมาคือเฉียงยี่ขวานีกู้ยังไงมาคือเมืองฮันเดียมาชกงาบ้างเอาที่พื้นที่ท่าภาคเหนือทั้งหมดจะส่วนยังไงมาคือทั้งยาฝาละจะมุ่งบังงาจะไปว่าเมืองฮาคือพะเลี้ยงงูมันยังไงเดี๋ยวอยู่บ้างขวานีคือรับประชิงกว่าอย่างละมั่งอ่ะสั้นๆเลยละบ้างคือรับประชิงสวยบ้างไงมาคือบทละส่วนยังที่ดีขวานีนั่งมาคือจะมุ่งงาที่ยังคือบอกอาจจะเล็กคุยเคยจะส่งที่ดูงาเมืองฮาคือพะเลี้ยงงูมันยังคืออาจจะเจียมังงาว่าลูกคนเมืองฮาจะบีหรือเปล่าเฮ้ยเคยจะเจียมังงานมาคือน้ำตัวยามาที่จบบ้างไงยาคดีแจ้งในพลังงานเดือนวันที่7วันเย็นวันที่9ไงเอาไว้ช่วยในพื้นที่ธรรมจักรสุขมาเกิดเนี่ยฝาละไงคือยาเจ้าบางงบไม่ยังไงมาเกิดว่าโวติดตามข่าวสารอนุญาตหน่วยงานรัฐบาลสุริยประกาศแจ้งตัวยังไงไปว่าพื้นที่อริตัวเมืองหาเครื่องเลี้ยงมีหินรอหาเหยื่อไปไงอริยจักรวกุ้มนันจักรวเฉียบสุริยปีมากประกาศอย่างงานมาเกิดโวติดตามร่างงานทำมาแต่สุจินช่างงานเดี๋ยวมาแต่ช่างงบไม่ยังคืองานวันนี้เนี่ยเอาชาวรับมาช่วยงานมสุริยะกระทรวงแรงงานขึ้นมาแจ้งเตือนพลังงานอำเภอสาธยากลุ่มวิชาชีพว่าคือว่าเว็บไซต์กระทรวงแรงงานเจที่นี่คือว่ายินดียุบปอนมาไงแต่ละนี่คือเอาราชินีส่งพลังเชิงงานอำเภอสาธยากระทรวงแรงงานว่าคือเอาท่านเมรัสุลากว่าทำประเทศของที่นี่คือมีที่เรียกว่ามีที่เรียกยิ่งเจ้าไม่งามาสนใจว่าคืออามีไทยฟลาเป็นยังไงอาจจะเป็นญาติกระทรวงแรงงานบัญญัติคือธรรมญาติญาติมังงาบุรุงงาญาติเพียมังงาญาตินายบริษัทมันโจเป็นยังไงธรรมญาติคือกลุ่มมิจฉาชีพที่ญาติกระทรวงแรงงานแบงค์คืออับเบกเกอร์ยังไงที่แอร์อาร์มีอย่างคือเวลายี่เว็บไซต์ยี่ลิสุฟลาเป็นยังไงเอาพันจีช่องมันยังไงท่านี้ดูยังคืออามีรถทะเบียนยี่เป็นยังไงยิ่งสลับบวกเกินอ่ะโน่ที่อยู่นี่มันคือฮักเกอร์เป็นยังไงนมาตัวเบียร์ยานี่แหละทุกฝรั่งยี่คือที่เรียกแม่มาเป็นยังไงช่วยเขาไงมอเตอร์ชิพจิตจงมันยังคือถ่ายยิ่งสางานมันคือที่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังคือมีชาชีงาลัตสุมาคาโซที่ย่ากระทรวงแรงงานเป็นยังคือวาระที่เรียกเกอร์ยังไงย่าที่เรียกยิ่งจวงอ่ะว่าแต่ประเทศมีความละที่ยังคือยิบเป็นยังคือซึ่งมันช่วยเป็นยังไงจากกูจากกูมาพิจารณาสุขภาพเป็นยังไงมาคือเรามองอ่ะยังเป็นแบบคือหลักส่วนยังคือส่วนจำไก่ยังเป็นยังไงมีความเหนื่อยง่อรัดสวัสดิ์เสนอเป็นไงภาษาคือบิดาฮอตเราเป็นยังไงนู่นเนี่ยไปคือไม่แชร์รถทะเบียนไปคือมาจากกระเถิบเบื่อไปไงหยิบตัวสัตว์ตัวแบบหัวตัวไปคือบุญจะมาคือดวงไงดูเฉพาะที่ตัวไปคืออันนี้ยังคือแต่ว่าตัดเชื่องงานมันยังคือกลุ่มมิจฉาชีพ100%ไงส่วนกระทรวงแรงงานไม่เคยได้ที่มาทุฟลาชอยู่ของไงมากระจำมองงานมาเฮยาเฮยถึงมาที่เด็กเจนเตอร์พลังงานอาทิตย์แรกมันยังไงนี่มันเฮยหนีเมื่อควันยีสามโมงไงเอาอะไรกันลิสต์ส่งดูจะมาเฮยยี่เวลายี่จีกุลเจ้าไงเอาก็ชกบัวนานาสุตินสุดละเฮยอาเคบุมงาอาทิตย์แรกเฮยสั้นแน่แน่ไงสมเมื่อควันยีเฮยจิ้มหัวติขวาเมื่อไรควางอาทิตย์แรกเฮยนี่มันฮะปีมามาเฮยอาทิตย์แรกจงงาคว้าสวัสดีครับ

0: โมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยนักเรียน
2: ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิง

0: ทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยสรุปมีผู้เสียชีวิตในโรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตที่บ้านพักอีก2รายคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุและคาดว่าได้ก่อเหตุยิงปู่ย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนยอดผู้บาดเจ็บรวม22รายอาการสาหัส9รายเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีทะเบียนถูกต้องมีชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบพร้อมเร่งไล่ภาพวงจรปิดและสืบสวนหาแรงจูงใจและจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามีผลการเรียนดีไม่เคยมีประวัติใช้ยารักษาสุขภาพจิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ความสงบแล้วโดยคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งในลำดับถัดไปจะมีการแถลงสรุปผลสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้บาดเจ็บเหตุกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเนื่องจากขณะนี้สถานพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกหมู่โลหิตโดยไม่ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้ประชาชนทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปบริษัทกำจัดยุงในสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้กว่า 600,000 ตัวเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท BeSafe Mosquito Control ของสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโวลบาเคียประมาณ 600,000 ตัวในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียดังกล่าวจะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนี้ยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดรวมถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพัก ผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: เฮ้ยลาบหมูดิบจานนี้เด็ดมากเลือดข้นๆเลยลองชิมดู
1: หรอพี่แต่ช่วงนี้เขาเตือนเรื่องโรคไข้หูดับกันเยอะนะกินดิบๆแบบเนี้ยกลัวหูหนวกกลัวตายอ่ะพี
0: ่โถกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรดื่มเหล้าเข้าไปก็ฆ่าเชื้อแล้ว
2: หยุดความคิดนั้นครับมะนาวหรือเหล้าขาวไม่สามารถฆ่าเชื้อไข้หูดับได้เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสซูอิสในหมูดิบเลือดดิบหรือแผลที่สัมผัสหมูสดสามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดจนหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ในไม่กี่วันข้อมูลจากกองระบาดวิทยาพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอาการรุนแรงกว่าปกติปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยหลักสุกร้อนสะอาดปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึงแยกอุปกรณ์มีดเขียงตะเกียบสำหรับหมูดิบและหมูสุกและสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องหยิบจับเนื้อหมูสดเลิกกินดิบเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรค กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ค่ะ 15:00 นถึง 16:00 นพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะตัวร้ายที่ทำลายสุขภาพของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะคะหรือว่าภัยต่างๆเราก็จะวนเวียนกันนะคะพูดคุยกันในรายการเนาะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะร่วมพูดคุยร่วมทักทายกันเข้ามาได้เนาะวันนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะกับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะและเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะก็ตามสปอร์ตในต้นรายการเลยนะคะหนีไม่พ้นค่ะในเรื่องของการกินนะคะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพแน่นอนในเรื่องของโรคไข้หูดับอร่อยได้ไม่เสี่ยงไข้หูดับนะคะและวิทยากรสุดสวยของเราค่ะน้องปิ่นนะคะนางสาวอศิรากัญญานะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการซึ่งเป็นกูรูในเรื่องของไข้หูดับเนาะก็จะบอกว่าเป็นโรคที่เราค่อนข้างที่จะเตือนกันบ่อยมากในส่วนของไข้หูดับนะคะก่อนอื่นขออนุญาตทักทายน้องปิ่นกันก่อนเลยละกันค่ะขออนุญาตทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่นานค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่ขับรถอยู่หรือว่าฟังจากทางบ้านด้วยนะคะหรือว่ารับฟังจากทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะค่ะขอสวัสดีค่ะ
3: นะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะภาพสาวสวยนะคะน่ารักด้วยเสียงเพราะด้วยนะคะ
4: คุณผู้
3: ฟ
4: ัง
3: คุณฟังอยู่ทางบ้านก็อย่าเคลิ้มตามนะคะรับสาระดีๆที่น้องปิ่นมาฝากด้วยละกันในเรื่องของโรคไข้หูดับนะคะเราเคยเอามาคุยกันในรายการหลายครั้งมากแต่วันนี้น้องปิ่นจะมาย้ำให้เราฟังอีกทีนึงว่าไข้หูดับจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเนาะคนนี้ถามกันก่อนเลยละกันก่อนที่เราจะพาไปดูประเด็นอื่นๆที่ต้องระวังและจะต้องปฏิบัติตามแล้วห่างไกลโรคไข้หูดับแต่ช่วงนี้ค่ะอยากให้น้องปิ่นพูดถึงว่าเอ๊ะไข้หูดับจริงๆแล้วเกิดจากอะไรทบทวนอีกสักรอบหนึ่งละกันค่ะ
4: ได้เลยค่ะสำหรับไข้โรคไข้หูดับนะคะแบบหรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าโรคไข้หมูดิบจริงๆแล้วโรคนี้นะคะเรียกได้ทั้งสองโรคค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบเนาะเกิดจากการรับประทานหมูดิบหรือว่าสัมผัสหมูดิบโดยมือที่มีแผลหรือว่าถลอกอะค่ะเนาะซึ่งโดยพฤติกรรมโดยพื้นฐานแล้วโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าขออภัยค่ะเชื้อแบคทีเรียเนาะพี่นาเนา
3: ะ
4: เชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าสเตปโตคอคคัสซูอิสค่ะซึ่งไอเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันดันไปอยู่ในน้องหมูของเราใช่ซึ่งจะอยู่ในทางไหนบ้างทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นทางโพรงจมูกของน้องหมูหรือว่าต่อมทอนซิลของน้องหมูค่ะแล้วก็อยู่ในเลือดของน้องหมูด้วย
3: เป็นส่วนที่อร่อยมากเลยนะคะ3ส่วนที่พูดมา
4: ถูกต้องค่ะเนาะ
3: เนาะ
4: แล้วคนเราก็สัมผัสกันไปสัมผัสกับเนื้อหมูกับเลือดน้องหมูด้วย
3: ค่ะ
4: โดยทั้งทางรับประทานอาหารแล้วก็การสัมผัสจากมือจากเท้าหรือว่าผิวหนังของเราโดยตรงเนี่ยค่ะก็จะทำให้ไอเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรค ที่พี่นันกล่าวข้างต้นเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมถามว่าทำไมถึงเรียกหูดับจริงๆแล้วหลายเคสเกิดการเสียชีวิตหลายเคสก็ยังมีชีวิตอยู่แต่การได้ยินเขาเรียกว่าประสาทโซนได้ยินเนี่ยมันดับไปเลยก็คือไม่ได้ยินอะไรแล้วเขาพูดอะไรแล้วเวลาเราพูดมันก็ลำบากเพราะเราสื่อสารกับเขาไม่ได
4: ้
3: นะอันนี้คือข้อเสียของมันเนา
4: ะ
3: ถามว่าเสียมากไหมเสียมากๆเพราะอยู่ๆอ่ะเราเคยพูดเคยได้ยินเคยฟังเพลงเพราะๆแต่มาวันนึงเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเนี่ยอันนี้การใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะลำบากด้วยนะคะคุณฟังค่ะก็นี่แหละค่ะทำไมเราถึงเน้นย้ำกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายพื้นที่เลยเกิดการระบาดทั้งเชียงใหม่เองทั้งจังหวัดรอบข้างเองซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีการในการกินลาบดิบก้อยดิบซึ่งก้อยเนี่ยของเราอาจจะไม่ค่อยมีแต่ลาบหมูดิบเนี่ยเยอะมากค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคนนะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่มันไม่สามารถกินสุกให้อร่อยได้ต้องกินดิบเท่านั้นอย่างเงี้ยเหมือนฉันจำความบอกว่ามันต้องกินดิบๆนะมันถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยซึ่ง อีกหนึ่งอย่างที่เรามองว่ามันไม่น่าเกี่ยวนั่นก็คือหมูกระทะใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้สาวสวยข้างๆก็บอกว่าฮะหมูกระทะเกี่ยวด้วยหร
4: อ
3: จริงๆแล้วอาหารเราเนี่ยค่ะมันมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หูดับยังไงบ้าง
4: ค่ะจริงๆแล้วความเสี่ยงที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้เนาะที่ว่ามีทั้งการรับประทานอาหารด้วย
3: ค่ะ
4: อาจจะเป็นลาบดิบอันนี้เราแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทางวัฒนธรรมบ้านเรานะคะเป็นที่นิยมค่อนข้างป๊อปปูล่าพอสมควรเน
3: า
4: ะ
3: ก็มันอร่อย
4: หวานเขาบอกว่าหวานแต่
3: เนื้อมันหวาน
4: มันหวานนะคะแล้วก็หมูกระทะหลายคนอาจจะละเลยไปหรือว่าไม่คิดว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดได้จริงๆแล้วหมูกระทะมันร้อนใช่ไหมคะแล้วนิยมกินกันหลายท่านหลายคนอาจจะเกิดการแย่งชิงเนื้อหมูเกิดขึ้นทำให้เราไม่ได้สังเกตว่าเรามันสุกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงตะเกียบของเราที่เคยคีบเนื้อสดแล้วก็ไปคีบหมูสุกบนกระทะแล้วเอาเข้าปาก
3: อันนี้คือเขาเรียกว่าเวลากินหมูกระทะอันนี้ดีกว่าคุณฟังค่ะเรานึกภาพตอนที่เรานั่งล้อมวงกันกินหมูกระทะเน
4: า
3: ะเรามักจะมีตะเกียบคู่เดียว
4: ถูก
3: ตะเก
4: ีย
3: บคู่ใจของใครของมันที่ส่วนมากแล้วก็จะแย่งชิงหมูที่กำลังย่างอยู่ในเตาร้อนๆซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่น่าจะเป็นโรคไข้หูดับเพราะกินหมูกระทะได้เนื่องจากว่าอะไรหลายคนก็บอกว่ามันร้อนอ่ะมันไม่น่าจะติดได
4: ้ค่ะ
3: จริงๆสาเหตุที่แท้จริงที่การกินหมูกระทะทำให้เกิดโรคไข้หูดับมันเกิดจากอะไรคะ
4: จริงๆแล้วส่วนใหญ่สาเหตุหลักคือจากตะเกียบค่ะ
3: น่า
4: ตะเกียบคู่ใจของเราก็จะมีหนึ่งคนต่อหนึ่งชิ้นก็หนึ่งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ยังไงฉันก็แย่งชิงอ่ะแต่ฉันลืมไปว่าตะเกียบคู่นั้นอ่ะคีบหมูดิบก่อนแล้วเอาไปลงเตาร้อน
4: ถูกต้องค่ะเน
3: า
4: ะ
3: อันนี้ก็คือสาเหตุของมันเลยนะคะส่วนลาบดิบเนี่ยอันนี้ตรงตัวเลยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะพี่นันตรงตัวเลยลาบดิบ
3: ก็ทำให้เขาเรียกว่ารับเชื้อเต็มๆเลย
4: ใช่ค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งอันดับแรกเลยที่ทำให้เกิดโรคไข้หูดับ
3: ค่ะ
4: อันนี้มาค่ะ
3: เน
4: า
3: ะ
4: ใช่นอกจากนี้นอกจากเสี่ยงจากการเป็นโรคไข้หูดับแล้วยังเสี่ยงจากโรคอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคพยาธิพยาธิตัวตื่นที่อาจจะเคยได้ยินข่าวที่ออกมาจากกับทางอุจจาระอะไรอย่างค่ะใช่
3: เน
4: า
3: ะ
4: ก็มีโอกาสจะเกิด
3: ส่วนมากโรคไข้หูดับเกิดจากการสัมผัสเกิดจากการกิน
4: ค่ะ
3: คือเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะคะคุณผู้ฟังค่ะและทีเนี้ยมันก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าโรคไข้หูดับเนี่ยเป็นแล้ว
4: ค่ะ
3: สามารถติดต่อกันได้ไหม
4: หมายถึงติดต่อจากคน
3: อย่างเช่นไข้เลือดออกอย่างเงี้ยเรารู้ว่าสัตว์สู่คนก็คือมีแมลงเป็นพาหนะนำโรคใช่ไหมคะหมาบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไข้หูดับเนี่ยมันก็เกิดจากสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเกิดในส่วนของสัตว์ที่เป็นเนื้อที่เรานำมาบริโภคนำมากินแล้วทีเนี้ยเวลาคนเป็นแล้วป่วยแล้วสามารถติดต่อกันได้ระหว่างคนหรือเปล่า
4: ค่ะซึ่งจากปัจจุบันนะคะยังไม่มีรายงานว่าสามารถติดต่อจากสัตว์ขออภัยค่ะติดต่อจากคนสู่คนได้นะคะซึ่งแต่ที่แน่นอนชัดเจนเลยคือเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคำถามที่ว่าคนติดต่อจากคนได้ไหมยังไม่มีรายงานในส่วนนี้และก็ยังไม่เกิดอุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นค
3: ่ะอันนี้คุณผู้ฟังเขาเรียกว่าสบายใจได้นะคะให้คิดว่า ครอบครัวเรามีคนเป็นโรคไข้หูดับแล้วคิดว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราจะติดจากผู้ป่วยโรคไข้หูดับไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่ติดต่อกันด้วยเนาะมันไม่มีพาหะอะไรที่จะมาส่งต่อเราได้นะคะเนื่องจากว่าโรคนี้อย่างน้องปิ่นบอกไปว่ามันมาจากสัตว์ที่เรารับประทานก็คือสัตว์สู่คนนั่นเองเนาะ
4: ถูกต้อง
3: แล้วนอกจากนี้ยังติดต่อจากการสัมผัสด้วยอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เขาเรียกว่าคนดูแลคนชำแหละก็ใช่ไหมคะ
4: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นโรคกันอาจจะคิดว่ามาจากการรับประทานอย่างเดียวหรือเปล่าการสัมผัสก็มีส่วนเช่นกันอย่างเช่นคนชำแหละเนื้อหมู
3: ค
4: ่ะเคียงหมูบ้านเราหรือว่าคนฆ่าน้องหมูอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะติดโรคนี้เช่นกันนะคะซึ่งก็เกิดจากการสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงนี่แหละค่ะแล้วก็เข้ามาทางช่องทางเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะอย่างเช่นมือนะคะแขนเท้าหรือว่าเยื่อบุตาเป็นต้นค่ะซึ่งอย่างกับเราเป็นแผลถลอกที่นิ้วมือเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญไปสัมผัสเนื้อหมูที่มีแบคทีเรียสเตปโตคอคัสซูอิดพอดีก็ทำให้เกิดโรคได้
3: อันนี้ในส่วนของผู้สัมผัสนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือติดต่อทางการรับประทานนั่นก็คือตัวเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครก็ได้ที่กินหมูดิบนะย้ำว่าหมูดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะที่กึ่งสุกกึ่งดิบหรือใช้ตะเกียบที่คีบหมูดิบแล้วเอามาย่างอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราไปคีบหมูสุกแล้วตะเกียบปลายตะเกียบอ่ะมันมีเชื้อหรือเปล่าเนาะเพราะเราคีบหมูดิบมาก่อนนะคะอีก2

0: แต่ทีเนี้ยเป็นคนทำหมูเวลาประกอบอาหาร
1: ผู้ประกอบอาหาร
0: อันนี้ก็ใช่นะคะซึ่งโรคเนี้ยนะคะมันไม่ได้เฉพาะว่าคนกินหมูดิบนะคะคนสัมผัสก็เสี่ยงได้เหมือนกันซึ่งคุณฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะบอกว่าที่บ้านกินหมูสุกตลอดเลยค่ะอร่อยกว่าหมูดิบมากค่ะแล้วมีคำถามต่อมานะคะคุณปิ่น
1: ค่ะ
0: ว่าเชื้อหูดับหรือว่าไข้หูดับของเรานี่แหละสามารถติดบนเขียงได้ไหมอันนี้น่าสนใจ
1: น่าสนใจ
0: ติดได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดตามคำแนะนำของสาธารณสุขก็คือถ้าเกิดเราประกอบอาหารหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราควรจะทำความสะอาดทันทีในกรณีที่เราไม่ได้ทำความสะอาดเคียงหมูและนำไปหั่นอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสตรงนั้นจากเคียงได้เนื่องจากเราไม่ได้ทำความสะอาด
0: อันนี้เคสเดียวกับหมูกระทะ
1: ใช่ค่ะเคสเดียวกับหมูกระทะ
0: จะยกตัวอย่างให้คุณฟังเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเวลาเราย่างหมูเอางี้เลยเอากรณีที่ย่างหมูมีงานสังสรรค์ที่บ้านแล้วเราได้หมูที่มันมีเชื้อไข้หูดับมา
1: ค
0: ่ะขั้นแรกเนี่ยเราชำแหละเราทำการหมักไปเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: และทีเนี้ยเอาหมูไปย่างให้มันสุกคือสุกไม่มีเชื้อแล้วแหละแต่เราลืมไปว่าเขียงที่เราใช้อะค่ะยังเป็นเขียงอันเดิมในการหั่นในการประกอบอยู่แล้วนำมาหั่นหมูสุกอันนี้ก็สามารถติดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าก็กินหมูสุกมาย่างเสร็จแล้วแต่เราลืมไปว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันก็เป็นตัวแพร่เชื้อก็คือเชื้อมันไปเกาะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้ล้างทำความสะอาดเนาะทางที่ดีก็คือแยกให้ชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะเราจะใช้เขียง2ใบได้ไหม
1: ได้
0: นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ต้องให้หมอปิ่นแนะนำแล้วแหละว่าจะใช้เขียง2ใบยังไงดีหรือว่าตะเกียบอย่างนี้ดีกว่า
1: แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเขียงก่อนนะคะเขียงถ้าเกิดเราไม่สามารถล้างทำความสะอาดนะตอนนั้นได้ทันทีทางที่ดีคนแยกเขียงอย่างที่พี่นานแจ้งเมื่อกี้ค่ะเขียงหนึ่งเป็นหมูดิบเนาะเราหั่นเสร็จแล้วแล้วพอหมูสุกปุ๊บเราจะมาหั่นอีกเขียงหนึ่งควรจะแยกดีกว่าทั้งมีดทั้งเขียง
0: ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอก่อนจะหั่นหมูสุกนี่คนผู้หั่นนี่คนล้างมือก่อนนะคะ
0: อันนี้สำคัญ
1: อันนี้สำคัญค่ะสำคัญเนาะล้างมือหลังจากที่เราสัมผัสหมูดิบนะคะล้างมือก่อนแล้วเราค่อยมาจับอาหารที่สุกแล้วก็หรือว่าอุปกรณ์ที่เราแยกไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันการแบบปนเปื้อนกันเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องตะเกียบใช่ไหมคะพี่นัน
0: คืออุปกรณ์ที่เราจะสัมผัสหมูสุกกับหมูดิบอย่างเงี้ยเราควรจะแยก
1: จริงๆคนแยกใช่คนแยกแต่เดี๋ยวนี้ร้านหมูกระทะเขาจะมีอะไรนะ
0: ตะเกียบสำรองที่คีบให้
1: แยกหมูดิบกับหมูสุกชัดเจนค่ะ
0: เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันเพราะบางทีเราไม่ได้ไปนั่งกินร้านเราปาร์ตี้กันที่บ้านนะคะเราก็จะมองภาพออกเลยว่าเอ๊ะเวลาฉันนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วฉันกินหมูกระทะความเคยชินของเราคือใช้ตะเกียบคู่เดียวเนาะหมูก็อยู่ในกะละมังคีบมาใส่เตากระทะร้อนๆเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตะเกียบคู่เดิมในการคีบหมูกระทะชิ้นนั้นจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็เข้าปากนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: หลายคนสงสัยข้อเนี้ยสงสัยกันมากเลยว่ามันติดได้ยังไงเนี่ยเมื่อหมูกระทะมันร้อนแล้วมันผ่านการฆ่าเชื้อไปแล้วมันร้อนและสุกจัดไปแล้วแต่บางคนก็มีอีกเคสนึงคือกินหมูกึ่งสุกกึ่งดิบอันนี้สามารถเป็นได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วให้ปลอดภัยเลยเราควรกินหมูสุกเลยหมูสุกที่ไม่มีเลือดซึมหรือว่าผ่านความร้อนประมาณ 10-15 นาทีขึ้นไปค่ะจนหมูเปลี่ยนสีเนาะสังเกตว่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีซีดลงที่ไม่ใช่สีชมพูหรือสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและไม่มีเลือดซึมอันนั้นคือถือว่าปลอดภัยค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นลาบดิบก้อยดิบอันเนี้ยควรจะเอาไปทำให้สุกเลย
1: ควรนิดนึงค่ะควรนิดนึงแล้วให้สุกหน่อย
0: ไม่หน่อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังควรสุกเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะสังเกตว่าลาบพื้นบ้านเราทางเหนือเนี่ยจะไม่เหมือนอีสานนะ
1: ค่ะ
0: อีสานเขาจะไม่ใช้เลือดหมู
1: ค่ะ
0: แต่ของเราจะใช้เลือดหมูกับเครื่องเทศและทีเนี้ยถามว่ามันหอมไหมมันหอมมันอร่อยไหมมันอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าผ่านความร้อนแล้วบางคนก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่หวานเหมือนคุณปิ่นบอกเมื่อสักครู่นะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเลยนะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนาะอันนี้ขอยืนยันว่าหมูสุกก็อร่อยและรสชาติยังคงเดิมนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันทีนี้คำถามก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงนี้
1: ค
0: ่ะอยากจะทราบอีกคำถามนึงในเรื่องของการกินหมูดิบลาบดิบก้อยดิบซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงไม่สุกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องสังเกตอาการก็เอ๊ะเราจะเข้าข่ายไหมมันจะมีอาการยังไงบ้างแล้วจะต้องไปพบแพทย์ตอนไหนยังไงบ้าง
1: ค่ะจริงๆอาการเริ่มแรกนี่คือแบบค่อนข้างแยกยากค่ะจะเริ่มมีอาการไข้สูงเฉียบพลันก่อน
0: เราอาจจะสงสัยว่าเราเป็นโรคอื่น

0: ได้นะ
1: ใช่ถูกต้องไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็ไข้สูงเช่นกันอันดับแรกคือไข้สูงเฉียบพลันหนาวสั่นและมีอาการปวดศีรษะรุนแรงค่ะใช่มีอาจจะมีวิงเวียนศีรษะมึนศีรษะหูอื้อตามมาด้วยและคอแข็งค่ะใช่และต้องมีประวัติสัมผัสหมูดิบหรือว่ารับประทานหมูดิบด้วยค่ะจึงจะเข้าเกณฑ์ใช่แต่อาการเริ่มต้นก็ค่อนข้างแยกยากอยู่ค่ะ
0: คือยากมาก
1: ยากค่ะ
0: แต่มันก็จะมีอาการเฉพาะของมันใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: มันมีอาการอะไรที่บ่งชี้ว่าต้องสงสัยว่าเป็นไข้หูดับชัดเจน
1: อุ้ยชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อาจจะมีหูอื้ออ
0: ่า
1: หูอื้อและปวดหัวปวดหัวแบบรุนแรง
0: อันนี้มันอาจจะแตกต่างจากโรคอื่น
1: อาจจะไม่ค่อยแตกต่างแต่หลักๆคือมีประวัติในการสัมผัสหมูดิบแล้วก็รับประทานหมูดิบด้วย
0: แล้วมีคอแข็งด้วยใช่
1: ม
0: ั้ย
1: คะ
0: ไม่ใช่คอแข็งหิวแอลกอฮอล์นะคะคุณฟังค่ะเป็นอาการของโรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรารับเชื้อไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องแต่คอแข็งนี้ค่อนข้างจะเหมือน
0: สังเกตยากเนาะ
1: เค้าเรียกว่าอะไรเหมือนแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เชื้อมันแพร่ไปแล้วมันเยอะแล้วในร่างกาย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ทางที่ดีมันก็เป็นโรคที่ไม่ควรจะเป็นเลยไม่ควรจะรับเชื้อมาเลยเนาะถ้ารับมาแล้วมันไม่มีผลดีต่อร่างกายแน่นอนนะคะทีนี้คำถามทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าหมูที่เลี้ยงแบบปิดเลี้ยงในสถานที่สะอาดมากๆเนี่ยยังจะมีเชื้ออยู่ไหมคะ
1: โอ้ยหมูตัวนี้เป็นเชื้อประจำถิ่นของเขาเลยอะค่ะเขาจะอยู่ในตัวหมูแต่ไม่ได้ก่อโรคให้หมูใช่แต่ดันถ้าเราไปสัมผัสเชื้อตัวนี้มันดันก่อโรคในคนเราเอง
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่น้องหมูอาจจะมีแสดงอาการออกมาแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือรุนแรงเหมือนคนเรา
0: ใช่ทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าหมูเป็นโรคแล้วก็มันนำมาปรุงอาหารเนาะและเชื้อตัวนี้มันก็เข้าสู่ร่างกายของเราพอปรุงอาหารใช่ไหมคะกินไม่สุกนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังพูดคุยกันต่อนะในเรื่องของอร่อยได้ไม่เสี่ยงโรคไข้หูดับกับน้องปิ่นนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ชอบกินลาบดิบก้อยสดเลือดสดหรือหมูกระทะที่ยังไม่สุกใช่ไหมระวังโรคไข้หูดับอันตรายถึงขั้นหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้เชื้อแบคทีเรียจากหมูดิบเข้าสู่ร่างกายทางการกินและบาดแผลหากกินหมูดิบแล้วมีไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนคอแข็งภายใน7วันอย่ารอช้ารีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันง่ายๆด้วยคาถาสุกร้อนสะอาดกินหมูปรุงสุกเท่านั้นแยกเขียงแยกตะเกียบระหว่างของดิบและของสุกด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เฮ้ยลาบหมูดิบจานนี้เด็ดมากเลือดข้นๆเลยลองชิมดู
1: หรอพี่แต่ช่วงนี้เขาเตือนเรื่องโรคไข้หูดับกันเยอะนะกินดิบๆแบบเนี้ยกลัวหูหนวกกลัวตายอ่ะพี
0: ่โถกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรดื่มเหล้าเข้าไปก็ฆ่าเชื้อแล้ว
2: หยุดความคิดนั้นครับมะนาวหรือเหล้าขาวไม่สามารถฆ่าเชื้อไข้หูดับได้เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสซูอิสในหมูดิบเลือดดิบหรือแผลที่สัมผัสหมูสดสามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดจนหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ในไม่กี่วันข้อมูลจากกองระบาดวิทยาพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอาการรุนแรงกว่าปกติปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยหลักสุขร้อนสะอาด

0: เลิกกินดิบเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะทั้งสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะพูดคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนกันได้ในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพวันนี้อร่อยได้ไม่เสี่ยงไข้หูดับกับน้องปิ่นนะคะก็พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะก็มีคุณผู้ฟังที่ร่วมสนทนาร่วมพูดคุยกันนะคะทางแฟนเพจสวทเชียงใหม่ PRD มีหลายข้อมูลเหมือนกันที่เป็นประโยชน์ให้หลายคนนะคะซึ่งข้อความนี้น่ารักมากนะคะว่ากลัวจังครับที่บ้านกินกันหลายคนหมูกระทะยังไม่ทันสุกดีแล้วรีบกินกลัวจะกินไม่ทันอันเนี้ยก็ติดได้ใช่ไหมคะปิ่นขา
2: ค่ะ
1: เพราะบางคนก็อย่างที่นันพูดไปตอนต้นรายการนะคะบอกบางคนบอกว่าก็ฉันกินมันสุกแล้วยืนยันว่ามันสุกแล้วแต่บางเคสก็เป็นเคสที่กึ่งดิบกึ่งสุกเนาะอันนี้ก็ติดได้เหมือนกันนะคะเนาะฝากไว้ด้วยละกันนะคะทีนี้อยากทราบค่ะปิ่นขาวว่าโรคไข้หูดับเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
2: ค่ะจริงๆแล้วโรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกคนค่ะแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยจริงๆไม่ว่าจะสุขภาพแข็งแรงดีหรือว่าอ่อนแอสามารถเกิดขึ้นได้ทุกท่านค่ะ
1: ใ
2: ช่แต่อยู่ที่ว่าความรุนแรงจะมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างเน้นย้ำนะคะเนาะที่เราควรจะไม่ทานหมูดิบหรือว่าพฤติกรรมควรจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นไปทางกลุ่มเสี่ยงซะมากกว่าเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเขาจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้ถึงขั้นหูหนวกหรือว่าเป็นพิการหูตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มเสี่ยงค่ะค่ะกลุ่มเสี่ยงแรกคือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
1: อันนี้
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวข้อสงสัยแทนคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะว่าหลายคนมากที่เจอมาแล้วประสบเหตุด้วยตัวเองใช้คำว่าประสบเหตุได้เยอะเวลาเขากินดิบแล้วเขาชอบจะมีแอลกอฮอล์ที่เขาบอกว่าผ่านการพัชไรและฆ่าเชื้อได้อันนี้จริงไหม
2: จริงๆแล้วไม่จริงนะคะเนาะไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้การทำงานของตับเราประสิทธิภาพที่ลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังไว้นะคะที่หลายคนบอกว่ากินไปเถอะหมูดิบแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์เข้าไปฆ่าเชื้อมันก็ตายหมดชีวิตเรานี่แหละค่ะจะไม่รอดนะไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยคนละประเด็นแล้วยิ่งเรากินด้วยกันยิ่งส่งผลต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกไปเรายิ่งรับประทานทุกๆวันใช่ไหม
1: คะ
2: ประสิทธิภาพของการทำงานอวัยวะภายในเราก็จะลดลงเน
1: า
2: ะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ่อนแอลงด้วยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงเยอะกว่าคนที่สุขภาพปกติหรือว่าสุขภาพแข็งแรงดี
1: ทีนี้4กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างคะ
2: กลุ่มเสี่ยงแรกเนาะเป็นผู้ดื่มสุราประจำอันนี้เราไปละกลุ่มที่2คือผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรับยาเป็นประจำอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโรคตับแข็งไตวายอะไรทำนองนี้ค่ะ
1: กลุ่มก้อน NCD ค่ะที่เราพูดกันหลายครั้งหลายสัปดาห์มากนะคะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังทุกๆโรคถ้าเกิดอาการแทรกซ้อนหรือว่าติดหรือมีการติดเชื้อต่างๆนานาต้องระวังด้วยนะ
2: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ผู้ป่วยที่ไม่มีม้ามหรือว่าเคยถูกตัดม้ามออกเนื่องจากอาการป่วยทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต้องรักษาโรคต่างๆนานา
2: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าในร่างกายขาดอวัยวะส่วนนี้ไป
2: ใช่ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเนี้ยค่ะก็เลยทำอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได
1: ้
2: ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นผู้ที่ต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้แบคทีเรียตัวนี้เข้าไปทำลายทำให้เกิดโรคดีกว่าทำให้เกิดโรคร
1: ุ
2: นแรงแล้วก็ง่ายกว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงปกติดีค่ะ
1: นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะขึ้นชื่อว่ากลุ่มเสี่ยงจะเสี่ยงกว่าคนที่เขามีร่างกายแข็งแรงถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเราไปกินดิบหรือหมูกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าใช้ตะเกียบใช้มีดใช้เขียงที่ไม่ได้แยกจากหมูดิบแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อเข้าไปเนี่ยนะคะพอมันเกิดปฏิกิริยาหรือว่ารับเชื้อนี้เข้าไปกลุ่มเนี้ย ก็สามารถส่งให้ร่างกายเนี่ยแย่กว่าเดิมได้
2: ใช
1: ่ไหมเพราะสุขภาพก็ค่อนข้างที่จะมีการกินยาเป็นประจำอยู่แล้วพอมีโรคนี้เกิดขึ้นมารับรองได้เลยนะคะคุณฟังค่ะมันไม่ได้หายธรรมดานะคะอันนี้ถึงแก่ชีวิตเลยนะคะเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ
2: แต่ก็แอบเน้นย้ำอีกรอบนึงคือจริงๆแล้วทุกกลุ่มวัยเน
1: าะ
2: ทุกกลุ่มวัยทุกคนสามารถติดโรคไข้หูดับได
1: ้ป่วยได้ทุกคน
2: ป่วยได้ทุกคนค่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมการกินของเราการใช้ของเราและการสัมผัสของเราเอง
2: ถูกต้อง
1: หลายคนบอกว่าตัวเขาเองสุขภาพแข็งแรง
2: ค่ะ
1: แล้วอยู่ๆก็ป่วยเป็นโรคไข้หูดับ
2: ค่ะ
1: แล้วผลเสียตามมาก็คือหูดับไปเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันเนี้ยค่ะบ่งบอกได้ว่าอย่างที่น้องปิ่นบอกเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง
2: ใช่ค่ะ
1: แค่รับประทานหมูที่มีเชื้อเข้าไปเราก็ติดได
2: ้ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะทีนี้เรากลับมาดูทางบ้านผู้ประกอบการหรือกลุ่มเสี่ยงอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้กินหมูดิบแต่เสี่ยงเหมือนกันแล้วอาจจะรับเชื้อเหมือนกันอย่างที่น้องปิ่นพูดไปตอนต้นรายการนั่นก็คือกลุ่มที่มีการสัมผัสหมูเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงฆ่าสัตว์นะคะฟาร์มหมูเคียงหมูต่างๆคนชำแหละหมูอันเนี้ยเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะบางทีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหมูมีเชื้อแล้วเขาสัมผัสแล้วก็เกิดติดเชื้ออันนี้ค่ะเราจะต้องเน้นย้ำเขายังไงบ้างเพราะบางทีเราเน้นย้ำแต่ผู้บริโภ
2: ค
1: เราก็ลืมนึกไปเลยว่าอ่ะอีกกลุ่มนึงอ่ะที่เราจะต้องเน้นย้ำก็คือกลุ่มที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นคนขายหมูขายเนื้อคนเลี้ยงคนสัมผัสคนชำแหละอันนี้ใช่หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่เราจะต้องมาเน้นย้ำกันอีกรอบนึงค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับน้องหมูเนาะอย่างเช่นคนขายเนื้อหมูหรือคนเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอย่างที่พี่นานบอกเราอาจจะลืมนึกถึงไปว่ามันมาจากเนื้อหมูไม่ได้เกิดจากการติดจากการทานดิบอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะที่มีโอกาสได้รับเชื้อผ่านทางการสัมผัสอย่างที่แจ้งไปคือบางทีเราเป็นรอยถลอกนิดเดียวตรงบริเวณจมูกเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลืมนึกถึงไปแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการเป็นโรคไข้หูดับได้นะคะซึ่งก็ควรจะมีมาตรการป้องกันตัวเองแหละค่ะพี่นัน
1: ค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยคือมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันให้มิดชิดค่ะเริ่มตั้งแต่การสวมถุงมือเลยจะเป็นถุงมือยางก็ได้หรือว่าจะเป็นถุงมือที่ทางการแพทย
1: ์
2: ค่ะก็ได
1: ้คือถุงมือที่ใช้
2: ค่ะ
1: ควรจะเป็นถุงมือที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรน้ำหรือ
2: น้ำไม่สามารถเข้าไป
1: ได้นะหลายคนบอกว่าใช้ถุงมือผ้าได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเป็นถุงมือยางหรือถุงมือทางการแพทย์หรือถุงมือที่ทำอาหารเนาะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะ
2: แล้วก็แอบดูด้วยนะคะว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าเน
1: า
2: ะไม่งั้นเราใส่ไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าก็ซึมไปตามรูรั่วเหมือนกันน
1: ะคะ
2: ซึ่งควรจะใส่ทุกครั้งที่สัมผัสเนื้อหมูหรือว่าเลือดหมูหรือว่าเครื่องในรวมไปถึงการทำความสะอาดเนื้อหมูทำความสะอาดเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะใส่ด้วยในขั้นตอนนี
1: ้
2: ค่ะต่อไปอันที่สองคือควรสวมรองเท้าบูทหลายคนอาจจะละเลยไปเท้าเรา
1: บาง ที
2: เท้าแตะเนาะเพราะว่ามันระบายอากาศดีกว่า
1: ใส่สบายอ่ะแล้วไม่มีใครเห็นด้วยอยู่ข้างในนั้นอย่างเงี้ยนะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มาจากน้ำบางทีเราล้างเขียงล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เลือดปนเปื้อนในน้ำแน่นอน
2: ถูกต้องอาจจะลงมาที่พื้นแล้วเราไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะติดมากับ
1: น้ำได้
2: ใช่ค่ะ
1: คือคุณผู้ฟังนึกภาพแล้วกันเวลาเราล้างทำความสะอาดข้างบนเนาะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราไม่สวมอุปกรณ์ที่ป้องกันหรือว่าเซฟตัวเองก็คือรองเท้าบูทเนี่ยบางทีแล้วมันชื้นแฉะ
2: ค่ะ
1: แล้วแผลที่เท้าเรามีอ
2: ่
1: ะม
2: ัน
1: อาจจะติดเชื้อได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะบางทีแล้วเรามองภาพว่าเราแค่ใส่เสื้อกันเปื้อนเนาะใส่ถุงมือใส่เสื้อผ้ามิดชิดแต่เราลืมเรื่องของรองเท้าไปก็พลาดได้เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่พี่นันพูดคือสวมผ้ากันเปื้อนจริงๆแล้วควรจะกันน้ำได้ก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าป้องกันการซึมของเลือดด้วยแหละที่เข้าใช่ค่ะหรือว่าหากท่านใดที่แบบสวมใส่แว่นตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสวมตลอดเวลาในการทำกิจกรรมที่สัมผัสเนื้อหมูใช่ค่ะ
1: ก็ ใส่เซฟตัวเองไว้ก่อนเลยนะคะอย่างเช่นแว่นตาใสๆเนาะเพื่อป้องกันนะคะใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดใส่ถุงมือยางหรือว่าถุงมือสำหรับการทำอาหารเนาะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: รวมไปถึงรองเท้าด้วยนะคะเราจะย้ำกันเสมอว่าในเรื่องของที่ชื้นแฉะในเรื่องของการปนเปื้อนน้ำที่อาจจะเข้าทางบาดแผลได้ก็คือรองเท้าบูทต้องดูด้วยเหมือนกันอย่างน้องปิ่นบอกว่าต้องดูว่ามันไม่มีรอยรั่วรอยขาดนะคะเพราะบางทีแล้วเราเซฟตัวเองแต่ว่าเราลืมตรวจเช็คสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลให้เราติดเชื้อได้เหมือนกัน
2: ค่ะแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ป้องกันตัวเองแล้วอะค่ะบางทีมีบาดแผลทางคนขายมูอาจจะว่าเอ้ยมีบาดแผลแต่จำเป็นที่จะต้องออกไปขายหรือว่าต้องได้สัมผัสเนื้อหมูคนทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะสำรวจตัวเองก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะทำงานหรือว่าก่อนที่เราจะไปสัมผัสน้องหมูอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีบาดแผลตามมือหรือว่าอวัยวะที่เราจะต้องไปสัมผัสกับน้องหมูเนี่ยค่ะสำรวจดูก่อนว่าเรามีบาดแผลไหมรวมถึงรอยถลอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วควรสัมผัสก่อนหากท่านมีแผลหรือรอยถลอกหรือว่ารอยขีดข่วนเงี้ยค่ะก็ควรจะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำก่อนที่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและก็ทำงานใช่
1: อันนี้คือสำหรับผู้ที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าเราจะต้องสัมผัสหมูเราจะต้องมีการชำแหละหมูเราจะต้องสัมผัสเลือดของหมูเนา
2: ะ
1: ก็จะต้องดูแลตัวเองสำรวจตัวเองก่อนนะคะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
2: กันน้ำค่ะ
1: เพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้าไป
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดแผลในระหว่างการทำงานล่ะ
1: อันนี้น่าสนใจ
2: น่าสนใจเหมือนบังเอิญโดนมี
1: ดกรีด
2: มีดกรีดนิดนึงเป็นสะกิดเป็นรอย
1: หรืออาจจะไปโดนอะไรเขาเรียกเล็บของหมูเวลาทำชำแหละอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้
2: ถูกต้องค่ะในกรณีนี้ควรจะล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาด
1: ค่ะ
2: แล้วก็สบู่ให้สะอาดก่อนจากนั้นใส่ยาที่เป็นยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นเบตาดีนใช่ค่ะ
1: ถึงแม้จะเสพก็ต้องทนนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
2: น้องควรใส่เบตาดีนเสพปุ๊บแล้วปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
1: ย้ำเสมอนะคะว่าต้องกันน้ำนะคะถ้าเกิดว่าปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่กันเชื้อโรคได้เพราะมันซึมเข้าแผลนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราถึงย้ำเสมอว่าต้องกันน้ำให้ได้
2: ใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อมีแผลแล้วถ้าเราในกรณีที่เราไม่มีแผล
1: ค่ะ
2: ระหว่างทำงานเราควรที่จะไม่ขยี้ตา
1: สัมผัสทางตา
2: ขยี้ตาเพราะตาเรามีอะไรครับมีเยื่อบุตาเนาะที่สามารถเข้าไปได้ไม่ขยี้ตาหรือเอามือมาจับบริเวณใบหน้าระหว่างที่เราทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รวมไปถึงเมื่อทำงานเสร็จแล้วควรทำความสะอาดทันทีนะคะหลังจากที่ก่อนจะไปทำกิจกรรมอื่นล้างมือล้างเท้าฟอกสบู่หรือว่าถ้าเกิดเปื้อนเยอะๆก็ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าอาจจะมีการอาบน้ำก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นค่ะ
1: เสร็จภารกิจแล้วทำความสะอาดร่างกายให้ไวที่สุดจะดีที่สุด
2: ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้สำหรับคนสัมผัส
2: คนสัมผัส
1: ครบหรือยังคะ
2: อีกสุดท้ายละกันขอฝากอีกนิดนึงจะแบ่งเป็นคนเลี้ยงหมูกับคนขายเนื้อหมูละกันแต่ว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าเปิดฟาร์มใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแลคอกน้องหมูให้สะอาดนิดนึงเน
1: า
2: ะไม่ให้แบบ
1: สิ่งแวดล้อมด้วย
2: ใช่ดูแลสิ่งแวดล้อมทำให้มีอากาศถ่ายเทอะไรเงี้ยคือบางฟาร์มได้ยินมาว่าแอบเหมือนจะมีการเปิดเพลงให้น้องหมูฟัง
1: คลายอารมณ์อย่างนี้ล่ะคะหรือว่าผ่อนคลายอารมณ์ของน้องหมู
2: ใช่ถูกต้องไม่ให้น้องหมูเครียดน้องหมูอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนื้อหมูก็อร่อยด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
2: ถูกต้อง
1: ฟาร์มไหนทำวิธีนี้ก็พูดคุยกับเราได้นะ
2: ค่ะฝากข้อความมาได้เนา
1: ะ
2: และที่สำคัญคือถ้าเกิดในฟาร์มท่านหรือว่าในคอกเลี้ยงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะเจอหมูที่ป่วยหรือตายผิดปกติให้ห้ามนำมาชำแหละห้ามนำไปขายห้ามนำไปประกอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือห้ามนำมากินเลย
2: ใช่ต้องทำลายทิ้งด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยนะคะ
1: ต้องมีวิธีถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งโยนลงแม่น้ำไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะ
2: แล้วก็แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ของท่านด้วยนะคะให้ทราบถึงว่าน้องหมูมีการตายผิดปกตินะ
1: อาจจะมีโรคหรืออาจจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้น
2: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้สำหรับคนเลี้ยงหมูนะ
1: คะ
2: แล้วก็สำหรับคนที่ขายเนื้อหมูหลังจากที่เราปฏิบัติตัวมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลเราได้ดูแลตัวเองแล้ว
1: ค่ะ
2: หลังจากการขายเนื้อหมูค่ะเราควรจะมีการทำความสะอาดเขียงและมีด
1: อืม
2: บางคนไม่ใช่ว่าวันนี้เราขูดเขียงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้ล้าง
2: ไม่ได้ล้างก็ไม่ใช่เนาะเราต้องมีการทำความสะอาดหลังจาก ทำกิจกรรมนั้นด้วยแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะเป็นประจำทุกวันเนาะถ้าเป็นไปได้ค่ะ
1: อันนี้สำหรับคนขายหมูนะคะหรือว่าเขียงหมูต่างๆที่มีการชำแหละหมูขายด้วยก็เชื่อแล้วว่าทุกๆร้านนะคะรักษาความสะอาดกันอยู่แล้วแหละทำความสะอาดแต่ว่าเรามาเน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยอีกสักรอบละกันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะประมาณนาทีเศษๆ อยากจะให้น้องปิ่นฝากถึงการทำอาหารปรุงเนื้อหมูอย่างถูกวิธี ควรทำอย่างไรนะคะและฝากข้อคิดถึงคุณฟังทางบ้านค่ะ
2: อยากจะฝากประมาณ4คำค่ะ
1: ค่ะ
2: คำแรกคือสุกเนาะสุกก็คือกินสุกเท่านั้นนะคะทั้งเนื้อหมูทั้งเครื่องในหรือว่าบ้านเรากินเลือดเนาะอะไรที่มีการประกอบด้วยเนื้อหมูเครื่องในหรือเลือดหมูควรจะทำให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะคะด้วยความร้อนด้วยนะไม่ใช่บีบมะนาวก็สุกอันนั้นไม่ใช
1: ่อันนี้ก็เหมือนกันนะประเด็นเนี้ย คือถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยมันยาวมากนะในเรื่องของการใช้มะนาวบีบให้เนื้อหมูสุกที่จริงมันใช้ไม่ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะทางที่ดีควรปรุงสุกด้วยความร้อนที่ทั่วถึง
1: ผ่านไฟเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟัง
2: ถูกต้องค่ะอย่างน้อยประมาณ10นาทีถึง15นาทีหรือว่าจนกว่าเนื้อหมูจะเปลี่ยนสี
1: หรือเอาให้มันเปื่อยยุ่ยก็ได้นะคะมันเคี้ยวง่ายด้วยนะคุณผู้ฟังนะเนา
2: ะ
1: ต้มให้มันเปื่อยๆหรือว่าต้มให้มันสุกไปเลย
2: ค่ะค่ะต่อไปคำที่2นะคะจะเป็นแยกค่ะก็คือแยกอุปกรณ์เนา
1: ะ
2: แยกเขียงแยกมีดแยกภาชนะนะคะที่ว่าแยกระหว่างหมูดิบกับอาหารกับหมูที่สุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคำที่3คือปิดค่ะหากเรามีแผลควรปิดแผลให้สนิทมิดชิดนะคะแล้วก็ปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำอย่างที่แจ้งไปเมื่อครู
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็คำสุดท้ายคือสังเกตค่ะสังเกตอาการนะคะหลังจากรับประทานสมมติว่าเราเลี่ยงการทานหมูดิบไม่ได้ละจริงๆเรามีการทานหรือว่าเราสัมผัสหมูดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารเนี่ยค่ะและหากมีไข้สูงปวดหัวปวดศีรษะรุนแรงเนี่ยค่ะคอแข็งเนาะควรจะไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติหรือว่าแจ้งแพทย์แจ้งพยาบาลให้ทราบด้วยว่าเรามีการสัมผัสหรือว่าทานเนื้อหมูมาก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ก็จ
2: ะ
1: ไว้ด้วย
2: ใช่เป็นประโยชน์กับการรักษาวินิจฉัยโรคของแพทย์
1: ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ4คำอย่างน้องปิ่นบอกไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนเลยแล้วกันเจอได้ใหม่ในสุขหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักศรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขเผยยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด23รายอาการวิกฤต9รายสั่งการโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลเต็มกำลังพร้อมส่งทีมสุขภาพจิต MCAT 7ทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้เกี่ยวข้อง
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เดินรอบดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพร้อมเตรียมเตียงทรัพยากรสนับสนุนและระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการของผู้ที่มีอาการหนักอย่างใกล้ชิดสำหรับข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นมีการนำส่งต่อโรงพยาบาลรักษารวม24รายกระจายตัวรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งโดยในจำนวนนี้ภายหลังมีการเสียชีวิต1รายจึงสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤต9รายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่และมีผู้ได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้ว3รายอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT จำนวน7ทีมรวมเจ้าหน้าที่35คนจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยแบ่งการดูแลตามความใกล้ชิดในการเผชิญเหตุออกเป็น4กลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตไปจนถึงประชาชนทั่วไปพร้อมสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางจิตใจและพฤติกรรมเลียนแบบในระยะยาวหรือหมดอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมประเมินผลกระทบรอบด้านหากพบลักลอบเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อยู่เฉพาะในอาคารและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสังเกตภายนอกพบยางรถยนต์เก่าไม่ได้คุณภาพและเครื่องจักรอยู่ภายในอาคารรวมถึงมีการกองเก็บยางรถยนต์เก่าไว้บริเวณพื้นที่โล่งอีกเป็นจำนวนมากทางนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นและไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการก่อนได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535อย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าว ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สามสิบบาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ก
6: าสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

酒，那张的家中变天桥楼，一年楼道，一年楼行路，又有新家的两间房楼。ตัวเอกาวาเย็นเชียว

ดจันแย่เลี้ยงโลโอติโอตุเทนเชียนยานนาฟุ่นเวียเท่าโลฟุเตโลเวโอเนียนตาเท่าโอปิโนตัวมีนเวฟังเพื่อนาวาตรงเชลโลอเชลทาโอปินสุยันโอแหงโอเชลตาเวนักจางาแปลงเชียเชลโลไว้โอเงินยันเชลโลเชียเชลโอตีงอเชียวเท้าเพื่อนจูนำฮอนเตะเล่าเพื่อนเจียวไม้เชียนเชียวโอโตตุกินจังโจงาแสงเอ้ยแน่พี่โอเนี่ยกินโอนายโอยุนจวงกัวโอเทียนโอเทียนเทมาเอโตยามตู้เนี่ยอุ้ยโลโอยาจูจองโอเทียเนี่ยเปาโอเวโอยามตุเบยจอยจิวทันโตวาโลเจ็บเสียวจังเทียนก็เจโอยโยเนจังเบยเบยเท้าปังไล่เนี่ย

านโอนินเจ้าเจ้าความเสียโมต่างโอสันซอยนำหูงาเลี้ยงจิ้วเงียนโอยเงียนมัวใจหมายโอต่อกินมาเอยโอจอยโอเชิญเสวีมาต่อจะยำตุเนี่ยกินโอจังโหยำโอตังตัวสินโอยโอเพื่อเดียวเวจังเชียนามันตัวเนี่ยกัวโอจินโอมิวฉันเหล่าเราก็แห่งโอยผู้หินหนาอยากฟงเทียนจ้าต่อยล้ยผู้เจ๋ล้อฟุนโอเย็นเย็นเหล่าโอยฟ้ามีนเวเทียนเจ้าเวยันตาเนี่ยเหล่าล้อยยันเท้าเท้าเดือทงเพียงล้อโอเจียวนับเพียบเอยยาวเนี่ยนายาวเส้นโอล้อยเจียต่อเอ๋มัวโอเงินตุกินโอเลยตู้เวเชียนีนายำฟังกินล้งเลี่ยมเจตู้กินโอเท่าเจ้าลูกวางโอวิปวางเวยำตู้ท่านโตเนี่ยว่าลูกเบลจีเจเชียนโอเจ้ามันซอยลงโอเจียวทุยอยู่ในสินจีอันเจียวเฝ้าลงโอสินเท้ามุ่งลงผู้จางโอยางโอจิ้งเจ็บเอ๋ต้องเนี่ยนะต้องแค่เนี่ยโอ้โลยาจีที่โนยางเจียวกินโอเทียนโอเทียนยางเจียวกินเทียนเงินเท่าโลตังฟิงโอแสงโอจิงตาทาโอปิโนยันมิวเบยโชคันเฝ้าจีเนี่ย

到南方哦丢那张的不安丢的南方呀

อย่าตายเวทุกเกณฑ์นายุนเฮนพี่ว่าเนี่ยกินโอฟัวหินจังสวนโอเทียนโอฟามตายเวทุยาอุญานพี่ว่าทุกินโลโลเมงอย่าจังโอเทียนโอเตรียมเสบเข้าเจียวตุกินเนี่ยจวงโอยามตุจ้อยจิวจ้อยทานโอวานโอยามตุเวทานเนี่ยนาเจียโตเจียวโลเบลจีจวงโอเทียนชวดเหล่าโอยาวยาวยาวเบสินเท้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเบาโลดับจางโอเบาเตาเวสายโอเจ้าดับเพียเบจวงตรงแสงว่าโอ้โลยเวโนสิงแสงฟูโอจังฟูโนวินโอ

เพียงตูนเดแดงเกียเบน้ำของสุยโยสุยมีโนโยโยเจียทาวโลโอปินโนเจียทาวทาจิวากองกินโนเอโลชวดโอจุนดับเปียโลไปเที่ยวโยผู้อ่อนเวียวเนี่ยนาตายเนี่ย

0: แป้งจังสวยแล้วพี่น้องกินยันเชียแล้วทอดจีนสวยแล้วเราตั้งตาโนปะฟังทอดโลจีนโนขันตาเวแต่ปูงานเนมาเนี่ยจวงโอเจ้าติงไฟฟิวโลจองเนโอตอนับสังเดเจ้าเมื่อนายำโตเนี่ยเจ้าโลเจ้าตายต้องสิ้นโลกเนี่ยจังโอ้บวยโอ้ทุยโอ้เนี่ยสิ้นเจียถ้าจิวเนี่ยกลัวโอ้สิ้นเท้ามุ่งโอ้นานสกินนะโอ้เจียวดับเสียเวสันทงาฝุ่นยามเนี่ยโอ้โลตุกินเอจวงโอเทียนโดยทานโอวานุมาตา
1: หมุนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารส่วนราชการให้การต้อนรับณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งภายหลังการติดตามสถานการณ์แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไปรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายได้1ล้านบาทพร้อมเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
7: นายพระดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ4ครั้งในอดีตซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดภายในไม่กี่วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ขณะที่นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น2กรณีได้แก่กรณีบาดเจ็บสาหัสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาน
8: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมติวเข้มเยาวชนและอาสาสมัครกว่า400คนเสริมทักษะการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลและการสื่อสารกับผู้สูงวัยมุ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนพร้อมรับมือสังคมสูงวัยปี2569ที่มีผู้สูงอายุพุ่งสูงถึง 13.33 ล้านคนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้สูงอายุมากถึง 583,466 คนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยโดยการอบรมมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงวัยขั้นเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครรวม400คนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยในครอบครัวซึ่งเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนผู้ดูแลในอนาคตพักศิราพรพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ấy ý trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữ thái từ thi chua tao cho bấy suốt lời trầy lời lúc xua tàu xa lùng đời bấy hãy ngành mong.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงี้ยซงอีจงหนาสุกตินึงจังสวดเล่าจวนนวลสุกนู้ติช่างรู้หยิลินดูเขียงอ้อเช้งชื่อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นวลย่างจั่วเลี้ยงเร่งเงาเปล่าตู่จ้าคือกังนู้นวลย้อนยู่หัวปีกี้ย้อนย่างจั่วเลี้ยงเร่งเงาจื้อตู่จ้าคือกังปีกี้ย้อนจู่เขียงนัวย้อนย่างจั่วเน่งยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเส่งห่างรงซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงเจงใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาซึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยุทธออีจงหนาซึกตีนิ่งจังสวดเล่าคือเม่กังลูใช้ห้างกังลูนงยอดโซโหเพจเฟซบุ๊กมาทอกวดชัวเล่าปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจัวสวดเล่าคือปังช่างกังสู่ต้องจัวฮาลูมงดักลู่เสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ๋ม่อนัวเจกูหวังฮัจจะสหัตตาสวดเล่ายลุนรูกุญย่ออัวพงยืดเถ่าปีมงสู่จัวเถ่าสาวมาอ้วนได้นัวเจกูโยลมัวอีจังสู่สื่อคือหยกขอมั่วย่อจัวเถ่าตังกี้เจ้าลู่ถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าอ๋อมากูมัวอีจังสูสื่อหอย่อจวนดอกลู่เสงนนทบุรีเนาะย่อจวนดอกลู่เสงนนทบุรีมาลู่เจนเตอร์หอฮุอัวโรงเรียนเทพศิรินกูย่อจวนดอกลู่เสงนนทบุรีอ๋อมากูเต่ามัวอีทูมีหยดตัวอ๋อกูเต่าจ่ออีจังพอมองจัวหูลู่เจก่อนเตอร์หอมาเนื้อกูเต่าตัวต้นแห่งเนาะกูเต่าตัวจ่อซื้อฟื้อกึกคันเตอร์เดาฮะตัวเจ้าพงยืดกึ่งย่อตัวหูลุ่ยเจนเดาเดาหมามั่วเจ้าต้นแห่งกึ่งเจ้าม้อห่อเจ้าม้อมั่วมั่วย่อเก่าจื้อแหลงอ๋อหัวเจ้าม้อกึ่งยังยังแห่งหมายย่อมั่วอ้อนแหลงเนาะปวดซู่ซาเหล่าตังชอย่อยังแหลงอวกี้อ๋อไปเล่งยอมั่วจอซื้อฟื้อยอไปเล่งหัวมั่วจอตู้กันเดาไปเล่งอีเล่งจวนซื้อยอตู้กึนือเตาก่อเหตุลอสยอเตาอัวสุดเช่งจานัวลอสยอตู้ตู้กึนือเตาจอจังพอมองตัวจอพงยือฮะจอซื้อฟื้อเดามากูเตามั่วจอต้นแห่งกือปวดซู่ซายอย่างเล่งอ้วกี้จอต้นแห่งเจ้าม้อยออเล่งจอต้นแห่งกือเจ้าม้อหยังหอกยอออเลงอหัวเจ้าต้นนี่คือเจ้าม้อเตมัวยอกเก่าจื้อเลงอมาลูกเขาเปล่าหอกกูน้อมินจื้อคือปัวหาเจ้าตุ้นสาสูปัวเต่าตัวถั่วเต่าหาตากูเต่ามั่วอีทูพงยือหอกคือยอดส่วนเต่าลูกเจนเต่าเต่ามาหนึ่งกูเต่าเต่าตัวชาวอีจังเต่าหาตาต่อตูมีตู้หนัวเต่าอ้วนเลยหนัวรออ้วนได้นุกอ้วนได้นุกคือเหนื่อยตัวต้นแห่งหนัวรอสุยอดนั่งมองหอกมากูมั่วอีจ่อพงยือเนาะกูมั่วอีจ่อพงยือคือตะตอนเจ้าแห่งอ๋อย่อยพงยือคือตะตอนเจ้ามาปัวเต่าไซจื้อเต่าตัวมีตู้หนัวอ๋อปัวเต่าไซจื้อเต่าตัวมีตู้หนัวมาปัวเต่าจ่อตัวมีตู้หนัวมงมั่วหนึ่งเต่าห้ามั่วหนึ่งจมเกาโจหูลู่เจ้ห้องน้ำหนัวมาสไลด์อวดจวดทุ่มีตู้หนวนใช้เนื้อกูฉีดซะฮะตู้เชียวอวยรันหนัวซื้อหอนินได้ลุหลอกมาทุ่มีหนัวหนัวย่ออีทุ่มีหนัวคือเจ้าจ่อพงยือคือยอดสูรุจใจก่อนดาวหนัวบูลลี่หนัวเนาะบูลลี่ใช้จื้อเต่าฮาลูใช้จื้อเต่าเนื้อฮะเจ๋งอวดได้อย่างคือใช้จื้อเต่าเนื้อเต่าเนื้อโล่หอมาทุ่มีตู้หนัวกูโตหาจวดจ่อซื้อฟื้นหลอกตั้งสมาจ่อซื้อฟื้นกูปังจื้อเต่าเนื้อเจ้าเลยคือเนื้อโลซาสังหอมาเถ้าเกิดเจเนื้อสะเลอัวจอตั้งแม่งเลยนัวมาจอตุ้นสาสูปกุญย่างเลยนัวมาเนื้อสะเลเตาจ่อจังผอมองหอวันได้คือเนื้อจ่อจังผอมองตัวจ่อซื้อฟื้อห้าจอตุ้งกันเดาคือย่อหูลูกเจนเดานัวมาเนื้อกู้ตุ้ดมัวเนื้อจ่อเนื้อเหยาจังผอเนื้อตัวมัวเนื้อเหยาตัวเนื้อตุ้ดตัวเนื้อเหยาห้าเนื้อปูคือย่อต่อใจต่างเนื้อเลี้ยมังมองตัวจ่อพงยือห้าจ่อซื้อฟื้อคือย่อจัวต่อใจกันเดาเนาะมากูย่ออีจังสูสื่อเราสุย่ออี
อีกขอสุดเช่นคือจอมชัยช่างเปล่าเลยฮะอ๋อมากู้ยอดอีกขอกี่คืออวดจัวสวดเล่าอยู่เต้าจิงฟังจัวอยู่จอมีตู้มีหัวห้าห่อมายศสุดเต้าควักค่ะอยู่จอมีตู้มีหัวห่อคือยอดจัวหูว่างหูใจหาตาย่อหาตามุงเกินเต้าเกินเด้อเราสิย่อมุงจุ้ยขอถือกู้ซื้อจุดช้อนหลังเต้าหลังมุงฮัลโหลใช้จุดเต้าลัวจุดช้อนหลังเต้าหลังมุงอวดได้ก็อย่างคือใช้จุดเต้าลัวมุงชื่อเปล่าติงเต้าอ๋อช้อนหลังมุงอวดเล่นเต้าย่อหาตาลวดเทจุดเต้าเหล่าเอถูกเกินลวดลู่อวดเล่นนัวมาสวดเหล่ากูอยู่มั่วกีปวดจั่วอวกีเสนอมาสวดเหล่าอยู่จุดเต้าหาจวดจะมีโต้มีหัวห้าห้าย่อยินมีหนัวหอมามั่วจะมีหนัวหนัวจ้องจ้องดาวดาวแหล่งแห่งน้อยจะมีหนัวคือเจ้าบุรีเจ้าอวใช้จุดเต้าเอถกเกินสังหอเท่าเกอเอเนื้อจะเลยสั่งจุดเตาจะเลยอวดได้อย่างไรหนัวมากู้มั่วหนัวมามั่วจ้องจ้องมวนเตาเตาแหงอ๋อคือมั่วจะมีหัวเจ้าบุลี่หนัวมาย่อฮาตาไม่ถูกมีหัวมึงเกินเดาเกินเดาหนัวหล่อไม่หยดจุดเตาหนูฮาตานู้นัวเนื้อมึงเกินเดาเกินเดาปัวมองห้าปัวหล่อใจห้าปัวมั่วตั้งเหม่งกลางซื้อยอดซัวต่อใจเกินเดาเอย่อฮาตามีหัวฮาจ้วงไม่หล่อหนัวเจไม่หยดจุดเตาเช่ามีหัวลุช้าฮ่าย่อฮาตามั่วจะพงคือโลอวใช้จุดเตาอวจะไม่ถึงยนต์โซซาเนาะหรอหยดสุดเตามงปังจั่วหาจัวจอซื้อฟื้อหอจัวกบปั้วปังใช้ตัวทรงห้าอ๋อเอสารีจื้อมัวเตสุดแช่งเลยหนัวเต่าตัวเนาะมากูยออีถูกเตาจัวสวดเลยหยดสุดเตาใช้ห้าหยดสุดเตาเจียงฟางจัวอยู่เตมีหนัวตัวทรงห้าอ๋อเอกูจะลูทางข้าจัวไปสวดเลยเตาเป้าจูจังสุดสืดหนัวเจ้าเล่งหนัวมาจอหนุ่มจื้อปั้วกู้เตาเต่าต้วนทวดเต่าเล่นหัวห้าหาตาโยหาตาจอจ้อหนูจื้อปั้วอ๋อปั้วเต่าเต่าต้วนทวดเต่าหาตาปั้วกู้ยัวปังจั่วจ้อต้นแห่งคือย่อจัวเหตุการณ์หนัวเราสิย่อมั่วกี้ปวดจั่วย่อจวนเดาสุดเช่งราหนัวห้าหอยอีปลากูย่อจอกันหลุดจออีสังกี้หล่อใจจัวไปสวดเลอเตานุ่งกงกี้หล่อใจอ้วกี้หอเออีปลาหนูเจกูเลยมั่งจอกันหลุดมั่วขอหนัวย่อหลุดถังขาจัวไปสวดเลอเตาเป้าจวนซื้อมันย่อจวนเดาร่างสวดพังเสียงคือกูย่อย่อหลุดถังขาจัวไปสวดเลอเตาเป้าทอดจื้อหอจังร่างสวดพังเสียงคือกูโยมัวเจ้าลูจอจัวไปสวดเล่าเต้านองกงกี้หล่อใจอ้วกี้ดอกนัวมาย่อลุ่มไปหูอ้วมก็ย้อนเนี่ยหนอเอกูโยมัวร่างหนัวเจ้าลูจอจัวสวดเล่าเต้านองกงกี้หล่อใจอ้วกี้อีปลาหนอเจเลยหมากจากกลางรูมัวอีจังสุดสือห้าจ่อเลยหากว่ากี่ปังจวนดอกจ่อหนุ่มจื้อปัวเจ้าลูทางคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจวนจื้อ

ha ổ mà à cú tàu mua ít lúc chơi lúc cái ngõ nếu cú tàu chẳng chơi mù giàu chuồn tàu à lúc chơi còn đó cứ à do คือย่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอคือยอดจวนเต่าลู่เสียงกัญจนบุรีเต่ามากุ้นซื้อหาตามั่วจอมิญัวคือเต่าใจหม้อหอคือเย็นเล่นเต่าเก่าเต่าเล่นเต่าหนอมากู้ยอดยี่ขอสุดเชิงคือมั่วฮะตั้งสมาจอหนุ่มซื้อพวกฮาเลนูฮาตาวิโยฮาตาลู่เชิงเต่าหอเนื้อต้นเจ้าเต่าคือมิญัวตั้งต่อปือหนอตั้งต่อปือเจ้าโซเอซาเลอัวจัวมั่วจอมยัวคือเตาเจ้าม่อยอนเห่งเก่าเล่งอัวกี้หนอมายอดจอมยัวคือยังเลยเก่าหยีแหล่งคือเตาใจม่อมินซื้อนะตั้งสื่อหนัวเตปัวเจ๋งเตาปัวเจ๋งจอมมงคูม่อยอดส่วนเตาจ้อเจ๋ก่อนเตาห้าห่อหัวเก่าช่างแหล่งเก่าช่างแรงยอดส่วนเดาลูกใจคู่หม้อโรงพยาบาลธนาการมาอีแรงนึกกู้เตาใจกี่คู่หม้อตั้งเหล่าเอตู้มองใจเหล่าหนอฮะจอต้นเองคือเตาใจหม้ออ้อแรงส่วนซื้อมายอดจอต้นเองเหล่าหนอเนอะมายอดตัวคือช่างเช่นเดาอีแรงฮะยอดตัวผู้โดยสารรอซื้อยอดตัวกินจูตัวหนึ่งจังเช่นเดาตัวโอเคหนอมาเอาตัวหนูกู้เตาใจหม้อตัวอย่างเราฮะตั้งสมากู้ซื้อมั่วเล่นถือคือเตาใจหม้อหยางรอซื้อยอดปวดซูชาซื้อมั่วจอดตัวหนึ่งหนอหนอมาตั้งสมาเตปุกู้หาเจงคู่หม้อมายอดส่วนเดาจังสูสูนอ่อนหล่อมาสวดเล่าห่อยอดจูเตาย่อหาตาเล่นถือคือยอดจังก็จังเช่มงจูขัดตื้อรอยอดจูเตาชวนจวดยูรู้ใช้ตัวทรงห้าหาตาปูมั่วขอเช่าถือปวดย่อหาตามั่วเต้ขอเช่าคือปวดเหล่าหนอหล่อยอดจูเตามั่วคู่ตัวทรงอ๋อมั่วคู่ตัวทรงห้ายอดตาเล่นถือคือจังก็จังใช้เตากีดเล็กเล็กเอเพ่งเจ้าจูหนอมากู้ยอดจูเตาอันใช้รู้ใช้ชูอีหยบปลาเจ้ากว่าอยู่ทรงตั้งรู้ใจอ๋อเอเลมักจอกังรู้จังก็จังใช้มาสาเลจูมั่วเต้สุดเชงเลยหนัวตัดตัวอ๋อเจกู้จะรู้ถังค่าจัวเป้อีจงหนักสือกุฏิเน่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่ว่าลูมัวจอฟัวจุดเล่นนางถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจอหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจุดเล่นนางกูเตาเตาต้วนทัวเตาฮาตานู้นัวหยัวมวดเล่นนางกูยังเล่นเตาช่างเจ้าแฝงปวดยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนนางหยัวลูยอดจวนเตาลู่เสียงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮะลู่เสียงเพชรบูรณ์ฟัวจุดซาย่อกือยังเล่นเต่าทศหอกอยู่มวนนางลู่ย่อจวนเต่าลู่เสงเจ้งหายพยาวฮันลู่เสงนานหนอเอจ่อฟัวจวดซาย่อกือยังเล่นเต่าหนึ่งเก่าเป๊ยจูหนึ่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจวดกู้ย่อกือยังเล่นเต่าเป๊ยเจ้าอีจูเป๊ยเจ้าจาวองศาเซลเซียสอยู่มวนจวนเจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจวนนู้ติช่างจูนู้ติเก่าอีลู่หยีลินตู้หนัวอยู่มวนนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงบัวยอดสัวพังเก่าเต้นายโยลูลูยอดสัวแกงขอเชิญมายอดสัวนุติเก่าอ้อจูนุติเก่าเป้ลู่หยีลินตู้หนัวโยมวันนางกือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจาะแฝงบัวเราสุยอดจดเล่นห่างโยเจ้าจอดยอดสัวนุติเก่าอ้อจูนุติเก่าเป้หนัวหนัวเอจอฟัวจวดซาย้อกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าหยีองศาเซลเซียสฟัวจูกู้ย้อกือยังเล่นเต่าเป้เจ้าจูเป้เจ้าชื่อองศาเซลเซียสมากู้ปู่เต้าฮาตาอ้อนุนัวเจหัดเจงโยมวดเล่นนางลู่ดาวดาวเห็นยอดจัวเองขอเชิญมาสวดลอยยัวเตาหัวสื่อเจ็งฟังอยู่ตัวเข่งตัวทรงห้าหัวสื่อเดอร์กี้จังก็จังใช้ตัวทรงห้าอ๋อเจ็กกูจะรู้ทางค่าจัวไปสวดลอยเตาเป้าเลยหนัวเอยอดจวนเตาสื่อต้องจวนเตาหนัวมาน้องนัวฉังดูกู้กู้รออีนู้เลยอ๋อลุ้นดูกุนทรงอีโยปลาอีโยปลาฮะตั้งสมาหาเจงชุดเต้ามวนนางลู่เล่เอ็นยอดส่วนแต่ไม่ใจจอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าซอมเดาตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวเราสุยอนเดาสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเต้าจวนเดาตุ้มเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอ็ดส่วนจื้อนัวเจกุยัวลุ้มมัวอีจังสู่มองตัวจะลู่สังจัวอีจงหนักสุดก็ที

ngọc thư đăng tu mùa nha chê và nâng cả trà sang xa chi lặng.

了。东拉伯的都朝是要能下鸡能给肉脑能肚膜那些有生烈一拉能搞多月的能肚饿你也基督为路要几苦海我三套肚膜

Thank you.

ส่วนสนัวเจกุยอดสักครั้งลูกเต้นดาวเดินดอกไปอีจงนัดสกุตินังจางสวดละอ๋อมากูว่าจองดาวจัวอีตูพงยี่อ๋อก็กูเตาซ่อมดาวตัวก็เตาซ่อมดาวตัวเลยหนัวฮาตาย้อนสงอก็สืบไปหัวเย่งจีเป้าเนอะก็ฮาตาย้อนจวนดาวไม่รู้ติเชออิสราเอลมาฉังดูกู้กู้เห็นเลยหนัวมากู้ซองซักก็คือก็กู้จริงซ่อมดาวตัวกงกี้รอใจค่าจัวไปสวดเราเตาเป้าย้อนจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนัวฮาเอถอดเชอก็ลุดลังลุจหัวว่าจองดาวจัวอดีตสั่งห้ามาก็กู้ซ่อมดาวตัวฮาตาย้อนจวนดาวรู้ติเชอเกาหลีรอฉังดูกู้กู้เห็นเลยฮะหนัวมากู้ซองซักก็คือก็กู้ซ่อมดาวตัวกงกี้รอใจย้อนจวนดาวหนัวฮาเอกู้เชอก็ลุดลังลุจหัวตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะจองดาวจัวอีทูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวผีน้อยก็ซ่อมดาวตัวฮาตาย้อนจวนดาวลู่จอบ้านสันปากเกี้ยมานางลู่ชัวชัวนู่เลยหนัวมากูจงซักก็คือก็กู้เจ๋งซ่อมดาวตัวกงกี้รอใจค่าจัวไปสวดเราเตาเป้าย้อนจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนัวฮาเอทอดเชิ้ลก็ลู่หลังลู่จูตัวอย่างเก่าอ๋อว่าจองดาวจัวอีตูจื้อเจ๋อเหาะย้อนจวนเต่าลู่เสียงเจ้งไฮเต่าอำเภอแม่จันมาก็กู้เต่าชาวเต่าก็กู้เต่าเต่าสู่ต้องตัวหาตาย้อนจวนเต่าลู่อำเภอแม่จันเต่าลู่เสียงเจ้งไฮมานั่งลู่ชัวชัวนู่เลยอ๋อเออว่าจัวมั่วเลยยังเก่งขอเชิญเหรอฮะโนมากู้ทรงชักก็คือก็กู้เจ๋งชาวเต่าตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเราเต่าเป้าย้อนจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลู่ลู่จูตัวอย่างเก่าห้าอ๋อมากู้เชิ้ลก็ลู่หลังลู่จูห้าอ๋อเออวัวจำดาวจัวอีจงหนาจือกุฏิหนึ่งจางสวดเราห้าคือไม่สวดเรากู้สร้างสติ๊กเกอร์ตัวเชิ้ลกูลู่หลังลู่จูปู้จัวกู้มากู้ทรงชักก็เอทอดเชิ้ลไม่สวดเราลู่หลังลู่จูปู้จัวไม่สวดเราห้าอ๋อมากูปู่เต้าฮาตาอ้อนุ่นวลย้อนจัวติเชิดท้ายดาวดาวขอเชิญก็คือกูหัดเจ๋งวันนางลูห้ามาสวดเรากูอยู่จุดเต้าจิงฟังดอกกี้จังก็จังใช้ตัวจงอวิย้อนจัวเปย์ลูเสียงแม่ห้องสอนหอกมาดอกจุกี้คือดอกลูอำเภอเมืองมงจัวอำเภอปลายหอกยังกินดอกมากูมั่วอังป้อดอกสยอต่อป้อลูลูจวดจุกี้อีดูฮะมาสวดเราอยู่จังก็จังใช่มงคลที่เราอยู่จุดเตาหัวสื่อมั่งมั่งจังก็จังใช่มาสาเลเตจากือมั่วเตอังป้อลูจวดกี้เราอยู่สาเลเบรกเตาตั้งเนอะเจกูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเราเตาเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อหนัวเจกูอยู่ว่าจอกังลูจออีร่างกี้หล่อใจจัวไปสวดเราเตานงกงกี้หล่อใจอ้วกี้จวนซื้อฮะมาย้อจวนเตาร่างหนัวกูยอดถอดต้นเตาอีตูหนักเจ๊เสียงย่างย้อจวนเตาลูจอเปล่าเจ้าเปล่ามาก็กูเตาเดาสู่ต้องตัวหาตาสังนงร่างซัวพังเสียงหาตานยุ่นยู่กูตู้หนัวเจกูกุ้มบางเตาลู่ย่างร่างซัวพังเสียงเดาเหล่าเจกูโยมัวร่างซัวพังเสียงกือยอลู่ย่างร่างหาตันยุนยูกุตู้หนัวเจ้าหลุดจออวก็ละตูฮะจอจัวไปสวดเล่าเตาดูก็นองกงกีหล่อใจอวกีเอี๊ปลาหนัวเจยอหาตาเล้งถือจากั้งช่างดอกตัวเลยจางแต่กูเลยมักจากั้งลูเต้นดาวดอกไปอีจงหนักสกุตินังจางสวดเล่าส่วนซื้อ

转子挪啊，结果啊，每一头子贼哈，子贼嘛，哥哈达哥鸟转到路绕把卡搞。ก็ยอดูจืดเจ๋เสงกือเนาะจวนตะลู่จอปากคาเก่ามาก็กูดาวสู่ตรงตัวหาตาทอมัวจ้าซอพังเสียงกือกูหยกหัวจอตั้งลู่หนัวร่างกือหาตันยุนอยู่กูตู้หนัวจอลู่จอวะก้อนละตู้ห้าตาวิโยหาตาก็จอมีตู้ปิญัวอาลู่ลู่ตังเอมึงอดลังหนูมึงก่อนดาวก่อนดาวตังมาเนื้อหนัวชัวก็ย้อยอีแหล่งซื้อเอก็ยุนอยู่ก็เต็มมีตู้มีหนัวมาทอมัวร่างหนัวจอวะก้อนละตู้ห้าหนัวมากูทอมัวร่างซอบางเสียงคือยอลู่ย่างร่างหาตายุ่นยู่กูตู้หนัวจอวกอนละตู้ฮะว่าจังดาวจัวอีจงน่ะจือกูที่นั่งจังสวดเลยกูสวดเลยกูหาเจ็งลุงจูกูเนาะว่าพงยืดเถาปีลุจูจัวเถาเศร้าฮะว่าจังดาวจัวสวดเลยกูเจ็งปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลุ่นเสียงเชิงใหม่ฮะตั้งสื่อหนัวลุ่นเสือหัวกูอยู่ตั้งเลยจัวกูยังเล่นดาวเจ้านาทีหลักซื้อเจกูกูยัวลูจออีร่างลูจ้ากูย้อนจ้วเหนียนสงยี่เสียงย่างร่างลูจ้ากูลุ่มไปหาตาลุ่นหนาจะลูจออัวร่างต่อกันเกาจ้วไปสวดเหล่าเต่านงกงกี้หล่อใจอัวกี้ย้อจ้วย้อจ้วมอหนัวหลักซื้ออ๋อเอมอหนัวเจกูกูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลักซื้อปีกีสันจูเป็นเลยหมั่งจอกางตัวซึนซึดลัวจัวเถาลุชื่อเห่าชื่อเต็งจูเจ้าเต็งปีกีเจกูยัววัดเทพใช้จ่าเนอะเอกูช่างตะคาจัวไปสวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอลูกเสือเหาตั้งเลยเจกูถอดจัวอีจงหนาจืดกูดิ้นจังสวดเลยส่วนซื้อจู่กินนอกกังย้อจงย้อจงสวดเลย

0: อปี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ท่านมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เชื่อกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตึปูลอตาจุคาอัตเชื่อกระต่อทีโดกว่าตาเดือทอตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลือโอปะโคปะเกอร์บาทีบาโดเดือวากึงยอดอกตาโพดิโพคาอัตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลือรามาห้าวอตาเลือโอปะโคปะเกอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาว่าฮอกโพราทองตาโลบาสูอ่อมออทีราทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตะปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาคือกึญญะกว่าแชทีขวาคีเมอเลอันเลทอกแวทอดิซอเลญาทีเนอับลื้อโอสีญากว่าแชร์คือกันยะปลาก็รากันเนบลื้อเนบโผล
4: ่ดอปูแวปากันยอโผล่เนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: hai ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกระโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรธแพลเลวิทยุกลือหล่อก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลอซาตาเชอร์กตอลเลอร์ฮาลคอปาคืนนารีและตุเลอร์นุยนารีเนาะกันนาดอบกากว่าดอบกาเซแพลเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานี้จะคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ นะโอเคสกอลอซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวเจ้าเพื่อเซฟเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชอร์กระตอนแล้วเปลือกปลากระหลุบปลากระย้อนนี้ตุกโลซาก็มือเชกอฮาเนาะเดอดิซอลเลอร์คอคควินารีเนาะและตุลันนาริจีฮาลอคอปาคืนนารีและตุลันนุยนารีดีอีเนาะเดอมือจะถอดและตุลันมือนุยนิติทิคอเนาะและกากันนาดอลเลอร์วิทยุและกากันนาดอลเลอร์ออนไลน์เนาะโอเคกูมอสกอลซาเซโทรศัพท์โอ้แกสกอลซาเนาะให้คลิกกันนาตาซาวีคลิกกันนาปอลเลอร์เลอร์หรือโพทาโพค่ะเซกันเลอร์เนาะไม่ต้องมีเด้อและกว่าดอปอลเลอร์ออนไลน์ตัวโดตัวจบค่ะคอมเมนต์เนาะเนาะโอ้แพ้เหรอเวอ๋อปัตตัวโดยาเลอร์ออนไลน์ตัวใดแต่ยาลอกายาจูเลเวลและใครอียาจะพี่ตามาตาโอเลอร์เวกิแม่เนาะแกวิทยุกุลหลอกก็จะแตะเลอร์เวกิแม่เนาะเดอเลอร์กระจายฮีเนาะก่อนนี่โอเลอร์เวกิแม่ฮอสซอเนาะตัวโดตัวเจ้าลาซาเซโอมูชอเปอร์ฮาลาเรกอดิโกกันเนาะแต่นี่ไงมุโคจูเนาะแพลเลอร์เวกิแม่จูมุขอเจ๊เจ๊ตุ้มเมจเจ๊อาจูมาพี่แกล้มมือแกล้มโบเบจอเนาะวีตรียาดอนีในนาฮูตากจอดิซอเลอร์เตอร์มือเตอร์เปอร์กันนาเดอร์ซูฮาโกซาฮาโกโดมาเนาะดิซอเลอร์วีบอกก็เลอร์ตาพะพอคืออีโลกันลอเซลตับลอเนาะวีบอกก็เลอร์ตาพะพอนี่เลอร์มูกอนี่ผสมโฮคาเนาะผสมเลเลโจวีอาคาสระดอลเลอร์โรมสก็บาทที่บาทโดและตุเลอร์ซัสมูลพิซิโจโอเดโจตากระจอเนาะเลือกประกาศเตือนนะโอ้ตะขอที่ขอลบปรจะแล้วใครอีประบาดที่บาดโดวาซิโจโอเชียชิจกาให้ขอประกาศเตือนนะและกันนะดอกกว่าตาซาวิมุขอดับเบิลแวร์เครโดกันนะพอพาเลอร์เลโคเตเดเนาะคีเปลือเปลือเดอบาคาเดอเลอร์โมตาเอเนาะดิซอตตะลายาอีแกมือนีเริ่มหมู่เนาะบวกกระตือเริ่มมือนี้มือซอติชิคีเนาะมือนี้เริ่มหมู่วันแม่แห่งชาติดินเนจ้านี่เลยก็ตะโมเชื้อคอตะสวีเฮลอลเลอร์หมู่มือพาตีพี่เนาะเซเนาะโทรศัพท์เฮลโอปราเฮตุดุตุจุปราเซเนาะเลยกันนัดดอกกว่าตะสวีคีเปลือเนาะ

Que te lis, t'as savi qui pleut, non? Disons le hé, autre na, non? T'as savi, ami le mot ta et te pleut, d'or, mouho te pleut, ho le, papa le, l'écho te désra. คลิปโออาตาเนาะโอมือชอปเปอร์ก็ดีก็กาเลอร์แฮกว่าดอกกว่าคาอีแฮตัวดตัวเจ้าหลอซาเซเนาะมึงขอจะแต่จะซาแต่ตากระจอบบักกาเดอร์เลอพอสโฮพอควานกะอันนี้ที่ชิลวินีเนาะมูฮอเดอร์เรเธอร์แฮพี่ตามาตานาฮูตากระจอบดิซอปลาค่าหลอซาทุกคนนี่ชมูซาตาแรกค่าหลอซาเลอโจเนาะมึงจะตัวชมูเลอร์ก็มีเวลาเลอพอสโฮพอควานค่ะเออตัวการนี้เนาะดิเนเดอตัวเลือกก็ตัวเดอร์ดิซอตากระจอกชื่อแฮควาปลาเนาะปลาซีโจนี่โอเวดาเลโจเนาะเยกาเนาะแกดอลเลอร์อะเพื่อพีคีกาเนาะอากาจามาซีลอซามาเออลอซาดอตัวกาแกก็เลยโคกาวีตากระจอกพีแฮชคือดอไม่ค่อยเนาะแต่เวลาพอสู้พอมือซีโจดอเดอร์กาแกก็เลยคุยกาเนาะแต่ก่อนที่คอนโลเดคาอีเนาะดิซอลเลอร์พอสู้โฮเดอร์กาอีเนาะเอาโอเลโจเนาะแพลเลอร์เวทนนทบุรีเนาะเดอร์อะไรแต่ก่อนที่คอนโลปัตเตเซียเนาะเขาอวมมาดิจ้ามาแล้วมันจะตัวนี้ยังนี่เราก็เริ่มว่าและฮักคือตาเขาที่เขาโลดมาแก้เยสซาก็แก้เสื้อเนาะแต่ว่าดาและกว่าเลออาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะทีปากค่าเดือนละอะไรฮะคือกว่าเริ่มปากค่าตาต่อปากค่าซีตาเริ่มก่อสหรัฐเริ่มลาปุกิเนาะเดือนแรกกว่าเวดาในสิ่งแรกก็เฮลิโจเนาะประเทศเวดาชื่อถอสิ้นน่ะเนาะบาร์กาก็ดาเลิกโลเนาะแรกค่าเนาะเริ่มเพื่อตาเนาะเริ่มเพื่อตานี้อาภาเวดาเริ่มเดิมเนาะอะไรชื่อถอเวดาตาเนาะเดือนที่เดือนสิ้นน่ะชากลัวชาเนาะเดือนตีร้อนแล้วเถื่อปูเนาะตีร้อนแล้วเถื่อปูเดือนวีเล็กค่าพื้นเนาะค่าพื้นวีอับพื้นนี่เรียวแต่เลิศเด้อหรอคีอับพีนี่มีนอกกว่าดอทีวีเลิศเด้อปูปะเนาะค่าพื้นวีเล็กค่าพีซีโจคีกาเนาะอับประเทศวดาซินาชาเนโอวดาเซอร์เด้อเนาะเซอร์เด้อเด้อเนี่ยตื่นเนี่ยโอ้กว่าอับเลยเยชีเนาะอับเลยแบบเยชีประกาศเนี่ยห้าช่อซินาชาเนคีเลิศตัดเด้อบนเนาะคีเด้อเนาะเด้อและช่อดัตตาเด้ออามาเซียเพื่อพีวิตาเนาะเลเลโจตีลอซินาซินาบากาก็ดาลกโลเนาะเดซินาชามตานี้เลมาซาดิซอลเลตาโตนอมีวะเนาะดิซอลเลปาโจโพเลมาโลตานี้และชินอมาโลตาเนาะตันี้ก็เริ่มมูฮอนี้อัตโตคนี้คือแก้เลวิชาสังคมเนาะดิซอลเลกบัสโซโลตาเมื่อจะสระสมาเลอสูวิชาสังคมดังนี้อัตเตตัดคลื่อแก้เลสระเลอสูคณิตศาสตร์เนาะอสูคณิตศาสตร์เดเฮโซเวดาเนาะวีเนาะโอโอต้าเดอร์กระจาทื่อถอดสิ้นอ่ะเนาะทื่อถอดสิ้นอ่ะค่าเนาะค่าลักษณะสุขคณิตศาสตร์กันลาตุขุดกันเนาะค่าเวลาต้าวีห้าคาบกันเนาะห้าคาบกันมันจะค่าสระก็กันเนาะตัวแรกตัวนี้สระสีเยกันเนาะสระสีเยกันวีปะบัดที่บัดโดนี่โอ้กว่าเลือกปะแก้วปะโจโพเจสระตาเจโอ้กว่าอากาคิชิบแหละเนาะตากระจอบบาคาเตระเซอร์ชีตากระจอบบาคาเตระคีเชียบแหละเนาะเริ่มดิซอตันลอติลอแช่ตัวเดียวเพื่อจะเลือกตันลอติลอแช่เนี่ยภาษีโจไคอีโอเวดาคุยกันเนาะแกสระสมา

Ya, sapuya, no, sapuita, lete gula, sera, no, lete gula, sera, vidi, so, sera, te kenawa, te ra, keta, gelo, kolo, kolo, te bana mi ve, chani, no, vi, ma, kedi, solo, let me, bao, chani, no, tu la, ketu, kecha, kwa, ki, sera, tu, mu, pini, vi, duo, to, mula, duo, to, ta, le, le, hini, apu, asina, no, heka, apu, pi, vi, heka, dollar, sera, sama, ค่าโอมอสกอตือเลิกกระจามาเอามาซอค่าซีลอกีกระจาแต่ใครเดิมปฏิสิญญาณละอาชมโมจะหลอกมุจาใครเอียกระจาเดิโตโอเลเจซาสุมุระผีซีโจเจแต่ดีใจประตาตมุมเมือซาโอทอมุจาแต่ใครนี่บาดตบะเนาะเลิกจะตาชมโมเนาะเดิมาตะกระจอตือเลือกตอแต่เวลาอาเกิบหนีเริ่มอาเก็บปลาเลิกพาสุภาษาเธอเซมุนอ่ะแกปโซโดทอซอดิซอไวรุ่นเนาะบาลาดอตมีอาเวนิดโดทอดาเพื่อพีเนาะนอตึนิอุดาหมัวปาวาบาลาลาโตกอต้นหัวตาเลอเตบาสุบาซาคือสุคือซาเตคือเพื่อคือเซวาเนาะแกเกตาผะเลอตาคือสุคือซาวิมาปุบพาเวลาที่คอแกเกเลอเตเปลี่ยนน้องนี่ว่ะมาซีเดซีจันเนี่ยเนาะอีคาเดตุลาก็เตแกเกตากระจอเลออัลอปลีดีเนาะดิเนจาเดสุฮาโรซาฮาโรและตุเลอปราซิโจเนาะอาเปือแวหมัวปาโกราเจเนาะตาแค่นี้ตาตมุมเมื่อซาอุทอมจากอุทอลีเดิมตาเริ่มเปิดบาตุจะมาเจอนอดิซอปะแก้คือศีสระปะแก้เลอปะก็ดักกระทรวงมหาทัยกว่าปะแก้เลอตาเริ่มบาตุจะมาเจอเลอกลุ่ยเจกว่าดิซอปะซิโจปะบาที่บาดูนอดิฉลอดูปะบาเลยรอตุจะมาเจอวีพโสโฮสระสมามตาเนี่ยใครอีเนี่ยปะก็ดักดิซอกันละห้าหรือจ้อลีคะนอดิซอพุซีปะก็เนาะจีเนาะเธอละจีเมื่อเลอบุคิสินะเนาะแกตากระจอเริ่มลอซ่าก่อนก็เล่นหนาหูตาตนี้ไงตนี้ไงเล่นหนาหูที่ตากระจอเริ่มสู่ตัวมือซาเธอเนาะวีเนาะดิฉันรอเดออีกาเฮตเต้บอบาสิญญาคือดับเบิ้ลบาคาเดอตาเลอโอทอตาตนี้ไงโอเวดาเปรย์อีเนาะบาคาเดอเลอบาคาลอซ่าเพลเลอร์วีนนทบุรีผสมรายการนี้อาเก็บหกขวาอันนี้ติชีลุยนี้แล้วเนาะที่ในเจ้าเนี่ยก็น่าดอกกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคิปเลยเนาะจอหนุ่มโนโมโอเพลทเพลดอลเลอร์จอหนุ่มโนวาเตเพลเนาะ

No, ta chưa có tỏ cô bởi kia rửa mù khó bà tì thà nín ổ lơ sẽ yọ kì thô ra sạp hẹt tè ra chí mùi nó kì hẹ hào giá nó tư khai y đơ tân nìa gò kì nìa gò đơ tư bởi thỏ ta chưa có tỏ tự khlưa nó có mình chả ta bởi lơ bà tì nó thơ sạp hì nó là sạp và thô ra sạp ổ bà thỏ bố đi so bà là nó đơ quả lơ nà nè bì mù sạp khi nó ta chưa có tỏ mẹ ổ lè เฮานะดอกคอนอเลจตาแม่คลื่นนี้เนาะกว่าเล่นแต่โอชูเคลเกเนาะเข้ากันหนาเพื่อหิริบบ้าเพื่อดินีเด้อมือสุมุซาลีเนาะเด้อตันนี้นี้เหรอเลิกรอแค่ตะกอยบาตบาเด้อชิตนีแฮตุลอคอเชอร์นะดับเบิลแหวมือกับพาร์ตี้ซิสโดวาเนาะโมโกนาฮูตะกระจอเลิกตัวมือสูตัวมือซาเนาะเจอพาร์ตี้โดเลิกจะทำแบบป้าเนาะพาร์ตี้จิริป่าเนาะโอโอเดอร์ตัวโอเลอร์เนาะกันหนาเดิมสุดทุ่มเมื่อซาเตอร์กิจเนาะดินเนซาเดอร์บาตบาเลอร์วอบาคิทอเลอร์ปากุคีตินิคินีเนาะดินเนซาเดอร์บาตบานเชกดอกกับกระลืออาเสียงเนาะดินเนเดอร์เฮตเตบบาผาดับเบิ้ลแหวมือพาร์ตี้พื้นพีเนาะตาเชกต่อละละเลยเชกออทอเกตัสวีเตอร์เพลคิปเลอร์วิเลเกเลอร์ลูโพทาโพดีตาเชกต่อเลอร์เมื่อเลอร์อากรตาเนาะดินเนซาเนี่ยเบมือซาพีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจเนาะลอพาลาซาเปอีเนาะมีมอตามือก็กาตับเลือเนาะ

مولاي ولا

ลูกเทพละ

0: ารหลายแห่งในพื้นที่ละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที่
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทศรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลณเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าสมมติมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็นรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยต ามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
5: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ARTแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลัก พร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศละค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
7: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
8: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
7: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AIซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMFWorld Bank 2026 เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
10: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
9: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMF จะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
12: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพรบ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแล้วมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลจันทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้แนะส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @SSO ไทยหรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำนะครับในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.วันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงษ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้น

0: ขอใช้สิทธิ์นะหยุดช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้หยุดยาวกันไปถ้าใครหยุดวันนี้นะศุกร์ที่31อย่างเนี้ยนะครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยถึง6วันนะครับอ้าวก็สลับกันดีๆนะครับในแต่ละสำนักงานนะฮะแต่ว่าจะหยุดอยู่บ้านนะครับหรือว่าจะมาทำงานก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับนะเย็นๆอย่างนี้ก่อนเข้านอนนะทำให้อารมณ์ดีกันก็ต้องมาฟังหนังสือสนุกๆที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะยิ่งนะครับในครั้งในช่วงนี้เป็นหนังสือนิทานด้วยบางคนบอกว่ากลุ่มคนฟังรายการเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะทำไมให้ฟังนิทานนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆเลยนะครับว่าเวลาที่ให้ท่านผู้ฟังแนะนำหนังสือกันเข้ามาเนี่ยนะอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ไม่มักจะไม่ขาดเลยเนี่ยก็คือแนะนำกันเป็นประเภทของนิทานนะครับหรือว่าเรื่องถ้าผู้ฟังมักจะใช้คำว่าเรื่องเบาสมองนะครับซึ่งทีมงานก็พยายามไปหามานะก็เอากลางๆกันแล้วกันเบาสมองบางทีมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องตลกปกฮานะเรื่องตลกปกฮาเนี่ยบางเรื่องนะโอ้โหสนุกนะครับแต่ว่าโดยถ้อยคำโดยภาษาเนี่ยอาจจะนำมาออกอากาศไม่เหมาะอาจจะต้องไปฟังกันในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มปิดนะกลุ่มปิดเนี่ยฟังกันแล้วก็บางทีไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นเรื่องอนาจารหรืออะไรหรอกแต่บางทีการใช้ถ้อยคำนะคือคนแต่งเนี่ยเขาก็มีศิลปะวิธีใช้ถ้อยคำวิธีอะไรต่างๆเหล่านี้มันชวนให้สนุกสนานทำให้หัวเราะทำให้อารมณ์ดีกันนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับพอมาเป็นอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยบางทีอาจจะต้องเอาอะไรที่เรียกว่าออกอากาศได้นะแล้วบางทีเราไม่รู้ว่ามีเด็กมาฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอท่านผู้ฟังว่าเรื่องเบาสมองก็ท่านแนะนำกันมาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องในแนวของนิทานเนี่ยนะครับก็คงไม่ผิดคงไม่ผิดความคาดหวังของท่านผู้ฟังนะเป็นเรื่องสนุกๆ กันนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงบรรยายภาพนะท่านผู้ฟังบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าผมจะบอกนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะฮะก็ดูแล้วเวลาอาจจะไม่ทันอีกแล้วนะครับผมนี่ผัดผ่อนมาหลายครั้งนะฮะพรุ่งนี้น่าจะได้บอกจริงๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจะมีนะภาพยนตร์นะครับในเวอร์ชั่นเสียงบรรยายภาพหรือว่า audio description เนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็จะมีคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักล่ารางวัลแล้วก็เป็นแฟนๆของบริการเสียงบรรยายภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ผมเข้าใจว่าทาง1414เนี่ยเขาอาจจะเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ประชาสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาผมจะมาเกริ่นๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังกี่เรื่องท่านผู้ฟังจะได้ฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อว่าความพยายามของชายชรานะครับและเรื่องที่2ชื่อว่าเวรกรรมที่ทำปะเวรกรรมที่ทำไว้นะครับไปฟังกันเลยครับ2เรื่องนี้เชิญครับ
1: เรื่องความพยายามของชายชรายังมีชายชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของมองทนไทหังในบริเวณเทือกเขาหวังหูเทือกเขาหวังหูเมื่อวัดโดยรอบแล้วจะเป็นระยะถึง700ลี้และสูงหลายพันหลาบ้านของชายผู้นี้หันหน้าไปทางภูเขาชายชรารู้สึกว่าการเดินทางไประหว่างบ้านของตนกับหมู่บ้านฝั่งโน้นมันแสนจะลำบากเหลือเกินเพราะเหตุว่ามีภูเขาหวังหูกั้นกลางเอาไว้ดังนั้นในวันหนึ่งชายชราจึงได้บอกแก่เหล่าสมาชิกภายในครอบครัวของตนว่าเรามาช่วยกันตัดภูเขาหวังหูแล้วทำทางลัดตัดไปยังหมู่บ้านฝั่งโน้นกันเถิดเมื่อถนนเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นได้ในระยะอันใกล้และสะดวกมากทีเดียวทุกคนต่างก็เห็นพ้องกับชายชราผู้นั้นแต่ภรรยาของเขาไม่ยอมเห็นด้วยนางได้กล่าวว่าภูเขามันทั้งสูงทั้งใหญ่ออกอย่างนั้น

0: ั้นท่านจะเอาแรงที่ไหนไปทำลายมันได้กระนั้นก็เถอะถ้าท่านสามารถพังภูเขาลูกนี้ลงมาได้จริงๆและท่านจะทำอย่างไรกับหินและดินที่ออกมาจากภูเขาลูกนี้เราก็ขนมันไปทิ้งทะเลนะสิชายชราตอบเมื่อได้ตกลงพร้อมใจกันที่จะทำลายเทือกเขาหวังหูให้ทลายลงแล้วบรรดาลูกหลานของชายชราก็เริ่มลงมือทำงานทันทีทุกคนช่วยกันเอาดินและหินออกมากองไว้แล้วนำไปเททิ้งยังชายทะเลถึงแม้ว่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวจะมีพร้อมเพรียงช่วยกันขุดเอาดินและหินออกจากภูเขาอย่างหามรุ่งหามค่ำก็จริงก็ยังมองไม่เห็นว่าภูเขาลูกนั้นจะราบลงได้จนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนภูเขาวังหูถูกปราบลงยังไม่ได้ครึ่งวันหนึ่งมีผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่งมาพบเข้าและทราบเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ถึงกำหัวเราะเยาะและกล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงเบาปัญญาเพียงนี้ชายผู้นั้นหัวเราะอย่างดูหมิ่นพวกท่านมีเพียงแค่นี้จะช่วยกันทลายภูเขานี้ลงได้อย่างไรต่อให้พวกท่านตายแล้วเกิดใหม่สัก10 ชาติพวกท่านก็ไม่มีวันที่จะพังมันลงมาได้ชายชรามองชายผู้นั้นตั้งแต่เท้าจดศีรษะและพูดด้วยอารมณ์อันเยือกเย็นท่านนี่ช่างไม่มีความคิดเอาเสียเลยถึงแม้พวกข้าจะต้องตายไปก็จริงแต่ท่านอย่าลืมว่าพวกลูกหลานของข้าพเจ้าก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกหลายชั่วคนภูเขานี้งอกไม่ได้แต่ลูกหลานผู้สืบสกุลของข้าพเจ้างอกได้เหมือนเมล็ดพืชวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานเหลนของพวกนี้จะต้องทลายภูเขานี้ลงได้อย่างแน่นอนทีเดียวชายผู้นั้นถึงกับนิ่งอึ้งและเดินจากไปด้วยความอับอายยิ่งเรื่องเวรกรรมที่ทำไว้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีอยู่ในชนบทของพม่านั้นเมื่อภรรยาเขาป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างร้ายแรงและรักษาไม่หายอยู่หลายปีเขาได้หาหมออย่างดีที่สุดมารักษาพยาบาลให้พ้นจากความทรมานของโรคนั้นได้ตลอดมาถึงแม้เป็นโรครักษาไม่หายก็ไม่ยอมให้อาการร้ายแรงของโรคทรมานเขาได้แต่ในที่สุดเมื่อนอนป่วยไม่ลุกขึ้นเลยเป็นเวลากว่า10 ปีแล้วภรรยาของเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมไปอย่างสงบตลอดเวลา10 กว่าปีเศรษฐีก็ไม่ได้คิดนอกใจภรรยาและแม้เมื่อภรรยาถึงแก่กรรมไปแล้วหลายปีเศรษฐีก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เศรษฐีคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องเลยแม้แต่คนเดียวและไม่มีบุตรที่จะรับมรดกไม่มีใครที่จะสืบสกุลต่อไปถ้าเขาตายเมื่อใดสกุลก็จะสูญสิ้นทรัพย์สินสมบัติก็จะไม่มีใครรักษาวันหนึ่งเศรษฐีจะออกไปนอกบ้านก็ได้พบตะกร้าเก่าๆใบหนึ่งมีผ้าเก่าๆขาดๆปิดไว้วางชิดติดกับบานประตูจึงเปิดผ้าดูก็ได้เห็นทารกชายเกิดใหม่ๆนอนอยู่ในตะกร้านั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนหน้าอกของทารกกระดาษนั้นมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยลายมือที่แสดงว่าผู้เขียนเป็นคนได้รับการศึกษาน้อยเต็มทีเศรษฐีจึงหยิบขึ้นมาอ่านมีใจความว่าท่านเศรษฐีใจบุญโปรดทราบเด็กคนนี้ไม่มีพ่อและกำลังจะไม่มีแม่ด้วยเพราะแม่จะไปกระโดดน้ำตายฉันขอยกเด็กคนนี้ให้เป็นลูกชายของท่านเศรษฐีจากแม่ของเด็กแม่ของทารกนั้นกระโดดน้ำตายจริงๆมีคนเห็นกระโดดลงจากสะพานหน้าวัดใกล้บ้านเศรษฐีในวันนั้นเองและอีก2-3 วันต่อมาก็มีศพหญิงสาวชาวชนบทลอยขึ้นมาในแม่น้ำนั้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากต่างๆอันอาจจะมีขึ้นได้ในวันข้างหน้าเศรษฐีได้นำทารกเดินทางไปเมืองอื่นจ้างคนเลี้ยงไว้อย่างดีที่สุดเป็นเวลา1 ปีแล้วจึงไปรับเอามาพร้อมกับบอกคนทั้งหลายให้ทราบว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของเขาเองมารดาของเด็กถึงแก่กรรมเขาจึงต้องไปรับมาเลี้ยงเมื่อเด็กนั้นอายุ4 ขวบเศรษฐีก็เกิดความคิดว่าถ้าตนถึงแก่กรรมเมื่อใดก็จะไม่มีใครปกครองเด็กซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของเขาอย่างเต็มที่เศรษฐีจึงแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองหลวงเกิดในตระกูลดีทำรายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรูปร่างหน้าตาสวยกิริยาวาจางามยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอผู้ใดเห็นก็จะต้องเชื่อว่าเป็นคนใจดีอย่างยิ่งเศรษฐีแต่งงานได้ปีกว่าภรรยาก็ตั้งครรภ์ลูกชายของเศรษฐีนั้นก็อายุ5 ขวบเศษเศรษฐีมีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนี้เพราะมีภรรยาดีได้อย่างใจทุกอย่างและกำลังจะมีบุตรอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนอย่างแท้จริงด้วยอยู่มาวันหนึ่งพอตื่นนอนขึ้นมาเศรษฐีก็บอกภรรยาว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่ามีพระธุดงค์องค์หนึ่ง เป็นพระชาราจีวรแก่คร่ำคร่ามีลูกประคำคล้องคอท่านเดินเข้ามาในบ้านนี้พอดีพบฉันกำลังเก็บดอกไม้สำหรับบูชาพระอยู่ในสวนดอกไม้พระธุดงค์องค์นั้นพอเห็นหน้าฉันท่านก็ออกปากชวนให้ฉันบวชและไปธุดงค์กับท่านฝันดีเหลือเกินค่ะพัญญาสาวพูดจากใจจริงพ่อของหนูฝันอย่างนี้จะมีลาภพ่อฝันเท่านั้นเองหรือคะเศรษฐีจึงว่าไม่ใช่ฝันเพียงเท่านั้นเมื่อท่านชวนฉันแล้วฉันก็บอกกับท่านทันทีว่าฉันยินดีจะบวชและจะไปธุดงค์กับท่านในเร็วๆนี้ฝันแล้วฉันก็ตื่นนอนตอนเช้ามืดพอดีพัญญาสาวของเศรษฐีก็ยืนยันว่าฝันอย่างนี้ดีจะมีลาภอย่างใหญ่หลวงลาภใหญ่หลวงเพียงไรฉันไม่อยากได้เศรษฐีพูดยิ้มยิ้มเพราะอะไรคะพ่อพัญญาถามด้วยความสงสัยเพราะทรัพย์สินเงินทองของฉันมีมากพอแล้วฉันอยากได้อย่างอื่นมากกว่าพูดยิ้มยิ้มอีกอยากได้อะไรคะพ่อเธอถามตามประสาซื่ออยากได้ลูกชายเพียงเท่านั้นพัญญาของเศรษฐีก็เอียงอายหน้าแดงระเรื่อแล้วถามว่าก็พ่อมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วยังไม่พออีกหรือคะยังไม่พอเศรษฐีพูดยิ้มยิ้มตามเคยต้องมีลูกผู้ชาย2 คนจึงจะพอหรือคะพ่อจ้ะ2 คนสองคนสัก6 ครั้งจึงจะพอเศรษฐีตั้งใจพูดยั่วเย้าพัญญาสาวก็รีบก้มหน้าด้วยความอายอีก3 วันต่อมาเศรษฐีก็เล่าให้พัญญาฟังอีกว่าเมื่อตอนตี 4ฉันฝันว่าพระธุดงค์องค์นั้นท่านมาหาฉันอีกท่านถามว่าเมื่อไหร่จะบวชเสียทีบอกกับท่านว่าจะบวชเร็วๆนี้แล้วทำไมไม่เห็นมีทีท่าจะว่าจะพูดเลยบวชเสียเร็วๆสิจะได้ไปธุดงค์ด้วยกันฉันก็บอกท่านว่าในเร็วๆนี้ฉันบวชแน่ฝันเพียงเท่านั้นฉันก็ตื่นนอนพอดีพัญญาสาวซึ่งขมวดคิ้วฟังอย่างสนใจตลอดเวลาก็รีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสพูดกับสามีว่าพ่อเป็นคนใจบุญก็ย่อมจะฝันเห็นพระเห็นเจ้าเป็นสิริมงคลเสมอเสมอนิ่งคิดนิดหนึ่งจึงพูดต่อไปอย่างเอียงอายว่าพ่อฝันเป็นสิริมงคลอย่างนี้คงจะได้บุตรชายสมความปรารถนาต่อมาอีก3 วันประมาณเที่ยงคืนเศรษฐีตื่นลุกขึ้นนั่งก็ได้เห็นพัญญานั่งมองไปทางประตูอยู่ก่อนแล้วเศรษฐีจึงเล่าความฝันให้พัญญาฟังอีกใจความสำคัญก็คือว่าพระธุดงค์องค์นั้นมาเตือนเรื่องบวชอีกดูสีหน้าท่าทางท่านโกรธฉันมากเศรษฐีเล่าท่านคาดคะเนให้ฉันตอบเป็นอันขาดว่าจะไปบวชเมื่อใดฉันเกรงใจท่านเต็มทีจึงตอบท่านว่าฉันจะไปบวชพรุ่งนี้พัญญาสาวนิ่งฟังในขณะที่ระวังสีหน้าตนเองให้เป็นปกติเธอยิ้มเมื่อพูดว่าพ่อฝันซ้ำๆอย่างนี้หนูอยากให้พ่อไปหาท่านสมภารที่วัดใกล้บ้านเราเล่าให้ท่านฟังท่านจะได้ทำนายให้พ่อดีใจมากๆพ่อหวังอะไรไว้ก็จะได้มีความหวังที่แน่นอนแต่หนูทำนายไว้ก่อนก็ได้ว่าลูกในท้องต้องเป็นผู้ชายสมความปรารถนาพูดแล้วพัญญาสาวก็หาวและลงนอนข้างๆสามีเศรษฐีก็หาวอย่างยืดยาวและหมอบลงกราบหมอนและนอนหงายกายชิดติดกับพัญญาแต่ไม่ถึงกับเบียดยกแขนขึ้นไก่หน้าผาแล้วก็พูดช้าๆในขณะยิ้มตามเคยว่าคราวนี้พระธุดงค์องค์นั้นท่านเข้ามาหาฉันถึงที่นอนที่นอนที่นี่หรือที่ไหนคะพ่อเธอถามที่นี่เศรษฐีตอบพร้อมกับหัวเราะในคอค่อยๆอย่างคนใจดีมีเธอนอนอยู่ด้วยอย่างนี้แหละในฝันนั้นพ่อฝันว่าพ่อกำลังหลับหรือตื่นคะเมื่อพระท่านมาฉันฝันว่าฉันกำลังหลับเธอก็กำลังหลับเหมือนกันท่านมาถึงท่านก็ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นฉันก็ตื่นแต่ไม่ได้ลุกขึ้นในฝันนั้นว่าฉันนอนพูดกับพระตลอดเวลาเมื่อพูดธุระเรื่องบวชพรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นบอกเมียเสียเดี๋ยวนี้ดีกว่าลุกขึ้นท่านพูดแล้วท่านก็เดินลงส้นปังๆออกจากห้องไปในขณะที่ฉันลุกขึ้นนั่งตามคำสั่งของท่านฉันฝันเพียงเท่านั้นแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองกำลังนั่งอย่างในฝันไม่มีผิดเมื่อเศรษฐีเล่าว่าท่านก็เดินลงส้นปังๆออกจากห้องไปพัญญาตาโตทันทีหันไปดูหน้าสามีพร้อมกับจับต้นแขนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเธอก็ค่อยๆ คลายมือจากต้นแขนนั้นหันหน้ากลับไปหลับตาอย่างเดิมเธออยากจะบอกสามีให้ทราบว่าเสียงเดินลงส้นปังออกจากห้องไปนั่นแหละที่ทำให้เธอตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งมองดูทางประตูห้องและเมื่อลุกขึ้นนั่งแล้วสามีของเธอก็ลุกขึ้นมาในเวลาติดๆกันนั่นเอง เธอมองดูที่ประตูก็เพราะเชื่อว่าเธอได้ยินเสียงคนเดินจริงๆคนเข้ามาในห้องจริงๆจึงดูประตูให้รู้ว่าถูกเปิดหรือเปล่าแต่เมื่อปรากฏว่ากลอนประตูอยู่ในลักษณะเดิมประตูไม่ได้ถูกเปิดเธอก็บอกตัวเองว่าเธอฝันไปฝันที่เกือบจะกลายเป็นการละเมอเมื่อเธอเห็นสามีลุกขึ้นนั่งก็ตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอเธอลุกขึ้นนั่งเพราะได้ยินเสียงคนเดินปังๆแต่เมื่อสามีเล่าฝันให้ฟังมีการเดินลงส้นปังๆอย่างที่เธอได้ยินนั้นด้วยเธอก็ต้องเปลี่ยนใจไม่เล่าให้ฟังในคืนนี้เล่าให้พ่อฟังพรุ่งนี้ดีกว่าเธอบอกตัวเองเช่นนั้นและนึกว่าถ้ามีใครถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เล่าในคืนนี้เธอก็ไม่สามารถจะให้เหตุผลหรือตอบได้ว่าทำไมจะต้องเก็บไว้เล่าพรุ่งนี้เศรษฐีเล่าฝันให้ภรรยาฟังแล้วก็นิ่งไปไม่ถึงอึดใจก่อนที่จะพูดพึมพำอย่างคนง่วงนอนเต็มทีว่าท่านให้ฉันลุกขึ้นบอกเมียว่าฉันจะบวชพรุ่งนี้แล้วต่อจากนั้นภรรยาสาวก็ได้ยินสามีหายใจกรนค่อยๆในขณะที่เธอบอกตัวเองว่าเล่าให้พ่อฟังพรุ่งนี้ดีกว่าซึ่งเป็นเวลาที่ตัวเธอเองก็กำลังรู้สึกง่วงเหลือเกินและหลับต่อไปในไม่ช้าตามธรรมดาเศรษฐีตื่นนอนเช้าตรู่เสมอและหลังจากนั้นภรรยาก็ตื่นในชั่วโมงต่อมาเช้าวันนี้เศรษฐีไม่ได้ตื่นนอนเช้าตรู่ส่วนภรรยาตื่นตามเวลาที่เคยเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นสามีนอนตะแคงหันหลังให้เธอก็อดยิ้มไม่ได้นึกในใจว่าคนแก่กับเด็กก็เหมือนกันอดนอนเข้าหน่อยเท่านั้นก็ตื่นสายเธอเอื้อมมือจะปลุกสามีแต่ในทันทีก็นึกได้ว่าควรจะปล่อยให้นอนต่อไปเพื่อชดใช้เวลาที่ไม่ได้นอนตอนที่ลุกขึ้นเล่าความฝันกลางดึกนึกเช่นนั้นแล้วจึงลงจากที่นอนออกจากห้องไปทำกิจวัตรส่วนตัวสายมากแล้วแดดกล้าสามีก็ยังไม่ตื่นเมื่อคืนนี้อดนอนไม่มากเท่าใดทำไมยังไม่ตื่นภรรยาเศรษฐีนึกในใจและนึกเล่นๆต่อไปว่าน่ากลัวจะเพลินฝันพระธุดงค์นั้นคงจะมาเอาตัวไปบวชให้ได้เธอเดินเข้าไปในห้องนอนนั่งลงข้างหลังเศรษฐีซึ่งขณะนี้ก็ยังนอนตะแคงอยู่อย่างเดิมพ่อตื่นสิที่เธอค่ะสายมากแล้วเศรษฐีไม่ใช่คนนอนขี้เศร้าเรียกเช่นนั้นน่าจะตื่นทันทีแต่นี่กลับนอนนิ่งภรรยาจึงค่อยๆเอ็นร่างเข้าไปทาบกับอกของเธอลงบนต้นแขนของสามีพร้อมกับอบแขนซ้ายไปที่หน้าอกของเขาพ่อขาพ่อตื่นเถอะค่ะเธอกระซิบพร้อมกับก้มหน้าลงจะจูบแก้มสามีแต่พริบตานั้นภรรยาเศรษฐีก็ผงะหงายความตกใจทำให้เธอร้องขึ้นสุดเสียงแล้ววิ่งออกจากห้องไปออกไปร้องโวยวายเอะอะให้ข้าทาสบริวารได้ยินกันทั่วความตกใจกลัวทำให้เธอพูดอะไรไม่ออกนางทาสเท่าเก่าแก่คนสนิทถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ร้องไห้ชี้มือชี้ไม้ไปทางห้องนอนนางทาสเท่ากับบริวารทั้งหญิงชายมากกว่า10 คนจึงพากันเข้าไปในห้องนั้นและที่นั่นบนที่นอนทุกคนก็หัวใจแทบหยุดเต้นไม่ได้เห็นเศรษฐีนอนตะแคงเหมือนคนหลับอย่างสบายแต่ในตาเหลือกถลนปนออกมาปากอ้ากว้างทั้งฟันบนฟันล่างก็เห็นได้ถึงโคนฟันมือทั้งสองหงิกงอเกร็งร่างอ้วนผีกลับมีแต่หนังหุ้มกระดูกตอนเช้าของวันที่เศรษฐีถึงแก่กรรมนั่นเองแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งหอบของมาขายตลาดและต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืดพอมาถึงตลาดก็เล่าให้เพื่อนแม่ค้าด้วยกันฟังว่าเมื่อตอนฟ้าสางแต่ยังมองไม่เห็นลายมือนั้นนางผ่านมาทางทุ่งกว้างทางเปลี่ยวตามเคยพอเกือบจะถึงต้นไทรใหญ่ก็ได้เห็นพระธุดงค์องค์ชราจีวรเก่าคร่ำคร่าซึ่งปักกลดอยู่ใต้ต้นไทรมาแล้วหลายวันนั้นแบกกลดออกจากต้นไทรไปมีพระผู้ใหญ่อ้วนผีแบกกลดตามหลังไปด้วยรูปร่างหน้าตาเหมือนเศรษฐีใจบุญไม่มีผิดเพื่อนแม่ค้าได้ฟังแล้วก็หัวเราะและพูดว่าคนเราอาจจะคล้ายกันได้มากๆทีเดียวถึงกับเข้าใจผิดทักผิดตัวผิดคนก็มีถมไปเศรษฐีใจบุญคนนั้นถึงแม้ท่านจะใจบุญสักปานใดท่านก็ไม่บวชเชื่อฉันเถอะเฮ้อเนี่ยสาวคราวเหลนคราวหลานสมบัติพระสถานก็มากมายนั่งใช้นอนใช้ไปอีก100 ชาติก็ไม่มีหมดภรรยาเศรษฐีจัดการศพสามีตามประเพณีนิยมอย่างสมเกียรติเป็นที่เรียบร้อยทุกประการและในคืนนั้นเธอก็ฝันเห็นพระธุดงค์องค์ชราจีวรเก่าคร่ำคร่าแบกกลดเดินเข้ามาในบ้านและพระอีกองค์หนึ่งซึ่งแบกกลดเดินตามหลังเข้ามาด้วยนั้นคือสามีของเธอเองพระชรากล่าวแก่เธอว่า สามีของเธอบวชเป็นพระแล้วตามที่ได้บอกให้เธอทราบเมื่อคืนนี้และนี่จะมาบอกให้ทราบว่าจะเดินธุดงค์ไปกับอาตมาและเศรษฐีที่บวชเป็นพระแล้วก็ได้กล่าวแก่เธอว่าจงปกครองทรัพย์สมบัติด้วยความไม่ประมาทจงปกครองบุตรชายและบุตรหญิงทั้งสองโดยยุติธรรมเมื่อพระพูดจบเพียงเท่านั้นเธอก็กราบโดยไม่ได้พูดอย่างใดฝันแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกในขณะที่ตัวเองกำลังประนมมือกราบลงบนหมอนเมื่อเศรษฐีถึงแก่กรรมนั้นธัญญาตั้งครรภ์ยังไม่ถึง2 เดือนและลูกชายของเศรษฐีก็เพิ่งอายุ5 ขวบเมื่อเศรษฐียังมีชีวิตธัญญาก็ได้แสดงความรักความทนุถนอมเสมือนเป็นบุตรของเธอเองแต่เมื่อเศรษฐีถึงแก่กรรมไปแล้วเพียงเดือนเดียวเท่านั้นธัญญาสาวก็เปลี่ยนแปลไปกลายเป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์แสดงความโหดร้ายทารุณต่อเด็กน้อยอย่างไม่ต้องเกรงกลัวใครเพราะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านนี้มีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวแม้แต่ทาสเท่าคนเก่าแก่ของเศรษฐีซึ่งเป็นคนสนิทที่เธอเคยเกรงใจเป็นที่ปรึกษาหารือให้ความไว้ใจและนับถือเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนั้นบัดนี้ก็ถูกด่าถูกว่าถูกแสดงอำนาจเหมือนกับทาสทุกคนในบ้านและถูกใช้งานไม่มีเวลาว่องเว้นเช่นเดียวกับทาสหนุ่มทาสสาวที่รับสันแข็งแรงนางทาสเท่ารักสงสารและเป็นห่วงบุตรชายของเศรษฐีเป็นที่สุดคอยรอบเอาใจใส่เลี้ยงดูและอบรมเป็นอย่างดีไม่ให้แม่เลี้ยงรู้อยู่มาวันหนึ่งหลังจากเศรษฐีถึงแก่กรรมแล้วไม่ถึง2 เดือนแม่เลี้ยงใจยักษ์จับลูกเลี้ยงใส่กระสอบแล้วเอาแมว2 ตัวใส่ลงไปด้วยใช้เชือกผูกปากกระสอบแล้วอาบน้ำราดกระสอบนั้นแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำจึงดิ้นและร้องเด็กน้อยก็ร้องและดิ้นด้วยชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเชือกปากกระสอบก็ขาดปากกระสอบเปิดด้วยแรงดิ้นแมว2 ตัวเพ่นหนีไปแต่เด็กชายสลบอยู่กับที่พวกข้าทาสบริวารทำงานอยู่ในลานบ้านเสียงเด็กเสียงแมวร้องเอะอะก็พากันวิ่งขึ้นมาดูก็ได้แต่เห็นเด็กน้อยสลบคากระสอบอยู่ธัญญาเศรษฐีเห็นพวกทาสก็ตวาดอย่างหยาบคายว่าทำไมปล่อยให้เด็กลงไปเล่นในกระสอบและจับแมว2 ตัวลงไปด้วยด่าแล้วก็ใช้ให้ทาสนำเด็กไปหาหมอเพราะหน้าตาเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยเล็บแมวขีดข่วนถึงแม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายเดือนธัญญาเศรษฐีก็ยังขุ่นแค้นไม่หายในการที่เด็กน้อยไม่ตายเมื่อจับใส่กระสอบกับแมวเมื่อบาดแผลหายดีแล้วแม่เลี้ยงก็เรียกลูกเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาว่าไอ้เสือเพราะหน้าตาเนื้อตัวทั่วไปของเด็กชายที่น่าสงสารนั้นเต็มไปด้วยริ้วรอยแผลเป็นอันเกิดจากเล็บแมวข่วนเป็นริ้วรอยยาวๆอย่างลายเสือครั้นแล้วเมื่อครบกำหนดทศมาศธัญญาเศรษฐีก็คลอดบุตรเป็นหญิงแต่กว่าจะคลอดได้ก็แสนจะทรมานเจ็บท้องร้อนครวญครางตั้งแต่พลบค่ำร้องเรื่อยไปและบิดตัวไปมาร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งและหมอตำแยกับข้าทาสบริวารทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงแมวร้อง
1: ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเป็นต้นไป
0: ข้าทาสบริวารทุกคนในบ้านก็มีความเห็นตรงกันว่าเสียงร้องของพันยาเศรษฐีขณะนั้นเหมือนเสียงแมวร้องเมื่อแมวขวนลูกชายเศรษฐีไม่มีผิดเลยเสียงร้องเช่นนั้นดังลั่นไม่ขาดเสียงจนฟ้าสางนางแม่เลี้ยงใจอยากจึงคลอดลูกออกมาเป็นหญิงทั่วร่างกายและหน้าตาของทารกเต็มไปด้วยริ้วรอยแผลเป็นเช่นเดียวกับแผลเป็นของลูกชายเศรษฐีและนางแม่เลี้ยงนั้นในทันทีที่คลอดบุตรออกมาหน้าตาร่างกายของนางก็ปรากฏริ้วรอยแผลเป็นไปทั่วไม่ได้ผิดจากแผลเป็นของลูกเลี้ยงเลยเมื่อคลอดแล้วนางก็ยังร้องเสียงเหมือนแมวต่อไปและทารกนั้นก็ร้องเหมือนแมวด้วย2 คนแม่ลูกร้องต่อไปจนแดดกล้าจึงสิ้นเสียงและชีวิตทั้งสองก็สิ้นไปด้วยพร้อมกับเสียงนั้นนางทาสเท่ากอดลูกชายเศรษฐีไว้ในอ้อมอกพึมพำว่ายายทำนายไว้แล้วลูกในท้องจะต้องเป็นผู้หญิงเพราะพ่อของหนูเข้าฝันแม่เลี้ยงของหนูว่าจงปกครองบุตรชายและบุตรหญิงทั้งสองโดยยุติธรรมพ่อของหนูมีหนูเป็นลูกชายอยู่แล้วฉะนั้นลูกในท้องก็ต้องเป็นผู้หญิงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวรกรรมย่อมติดตามสนองไม่ช้าก็เร็ว
2: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะฮะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 น. กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่ดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาอิกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ้อนถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
0: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมกว่า30ภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีจะแสดงผลงานของบิดาศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยอาคารถาวรวัตถุตึกแดงภายในจะแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนซึ่งนำมาจากนักสะสมชื่อดังของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยนำผ้าสำคัญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงอาทิผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีและเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออร์เคสตราและวงปีพาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลทั้งนี้จากการเปิดสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทำให้ต้องจัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และเปิดรอบพิเศษเพิ่มในวันที่23สิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างทุกสำนักงานเขตเนื่องในวันแม่แห่งชาติยกย่องแม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนเมือง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครจำนวน50คนจาก50สำนักงานเขตณโรงแรมปรินซ์พาเลทกรุงเทพว่าครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองโดยมีพ่อและแม่เป็นกำลังหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแล้วยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีในสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์รวมถึงบริการด้านสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าการให้คำปรึกษาโภชนาการและการให้ความรู้ด้านสิทธิการจ้างงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักตรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงานและเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือร่วมกับพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนินโครงการ Tech Force โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ทหารและทหารอาสาสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพและเป็นวิชาติดตัวสร้างอาชีพหลังปลดประจำการโดยกระทรวง DE จะเข้ามารับหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมจากหน่วยงานในสังกัดเช่นดีป้าและเอ็ดด้าเพื่อฝึกอบรมให้แก่ทหารและทหารอาสาให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในหลายมิติรวมถึงเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ด้านพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์กล่าวขอบคุณกระทรวง DE ที่ร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกองทัพซึ่งนอกจากกำลังพลจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วทักษะดิจิทัลที่จะได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 คนในเดือนกันยายน 2569 สัญญาจ้าง4ปีโดยกำลังพลจะได้รับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์และเข้าอบรมในโครงการ Tech Force โปรแกรมอีก4สัปดาห์ก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าประจำการในหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพที่จังหวัดศรีสะเกษมอบเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสู่แรงงานคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษพร้อมมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพนิทรรศการและบูธบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษนำนโยบายลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนบริการด้านประกันสังคมการจัดหางานความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวย้ำว่ากระทรวงแรงงานมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงทั้งทักษะโอกาสและเครื่องมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอและไม่ขาดตลาดเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายไข่ไก่กว่า 3,420,000 ฟองทั่วประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.80 บาทเป็น4 บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่า กรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3,420,000 ฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดแม้ผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43,350,000 ฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดปุริมประโสภาภาครายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-525-7245
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชเวยองรันหัวหน้าหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนของเกาะคังฮวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮันและมีพรมแดนกั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบทุ่นระเบิดที่ต้องสงสัยจากเกาหลีเหนือจำนวน15ลูกตลอดตามแนวพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงฤดูมรสุมและช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อไม่นานมานี้โดยถูกตรวจพบช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเกาหลีใต้เตือนถึงความเสี่ยงจากฝนตกหนักอาจพัดวัตถุระเบิดจากเกาหลีเหนือไหลลงสู่แม่น้ำหลายสายที่ผ่านพรมแดนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากมีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการว่าจะมีทุ่นระเบิดถูกน้ำพัดและลอยเข้ามาอีกนายโฮเซมิเกลโมราเรสหัวหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชนเฟเดราซิออนซูอาโกเฮในสเปนเปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนที่อพยพตามลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและคุกคามเนื่องจากไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนเหล่านี้ทุกคนและเตือนว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทั้งนี้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศโดยทันทีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น 4,053 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,850 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูเซาท์คิวู โอดอูเอเลและโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการแพร่ระบาดมานานหลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มากนอกจากนี้การตรวจพบที่ล่าช้าความขัดแย้งทางทหารรวมถึงไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยซ้อนผลปรากฏว่านักตบเยาวชนหญิงของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต13-25 19-25และ15-25สำหรับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลีในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องโมโนแม็กซ์ศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026เตรียมเปิดฉากการแข่งขัน 15-27 สิงหาคมนี้พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกีฬาอาชีพติดตามได้จากรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับนายสุรศักดิ์ทรัพย์เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสุรชัยสาธิตกรผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกาซาอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดและนายสัญญวิทย์รัตนบุรานนท์ผู้จัดการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026พร้อมเปิดตัวนางสาวกันทิมาเอกปัชชาหรือดรีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ในฐานะสปอร์ตไอดอลที่ห้องรามราคบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จะเปิดเวทีให้นักตบลูกยางเลือดใหม่จาก24สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผานิชคาดนาครายงาน
8: เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ของรายการที่เอาชนะปันธินันท์เผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตขณะที่ชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคูราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะการทัดสุราริศโยธิน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเมียนมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านมาได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมย้ำว่าทีมยังไม่คิดถึงรอบรองชนะเลิศแต่จะมุ่งสมาธิกับเกมพบเมียนมาเพียงนัดเดียวก่อนโดยให้ความเคารพคู่ต่อสู้และพร้อมทำผลงานอย่างเต็มที่ส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อบริหารความฟิตของนักกีฬาในช่วงปรีซีซั่นแต่เป้าหมายสำคัญคือเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศขยายสัญญากับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลออกไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลของเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้มีความเชี่ยวชาญ นักตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้แล้วโดยเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดของโรดรีเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขตวิโร
12: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตอง่าฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

และมเผอวิออย่าฮินาริไขตาและข้อนาริชักขไกติฮาเลเลงาคือละหุข้อไรกาอบดาจาต่อไกเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปเพวิโย

ละเสจ้าแลไรกาอบุดะเจ้าคลอหะอยู่ลาวิโยแมหะเวียวเวียวเนี่ยละหุยะค่ะพ่อเชพโรเชตาวิคาคิเพเชเลเตยาเลเลทกะจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลีนะจะได้เจอกันงาคือไทมิงกอคลอแลมุยิคออยะเพวิทัปปะตองาคือเตยาเลเลกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาวิอานาอากอติภัททะนี่คือตอดะและปูวากะไกจูเตยาเลเลกาจ้าเวดอเวเชวิจอวิติจิเลเลพออายีอยู่แลอาชิยอตุยอยากาถะคะเดนหาซาดักอิสิแมมและยันยิเวอยาแลชะเดซอคโลสปึงานีฮีฮาปาออกูฮาปาคโลฮาปาสสนีญูญีเปวิโยและจะขอญีฮีญีชะขอขอมขอเดี๋ยวนี้เราหุยยาติพาวเตฮะเลเลเวียวยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขะไกงาคือเราหุข้อไรเก่าอบุดาเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุไรดิโอพอเอ็มเตฮิวโอฮาสชิคกิโรเฮิร์สเตไลพอเปื้อเลกะเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอไลฟ์สดติดตอกเชวิโยอวิออนีราหุยาคาพอซาพอจอกโออุพอพอนาและติแกเนี่ยคือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอเพวิยอมและชุดที่คือนอฮือกากาเชวิออกเข้อตอกเฉลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิยอมและอย่าเพื่อฮัติปอทอกาโอบูจอวิออลอซาตาติผาไล่รออยู่เวลาตาวิยอมออกคือปืตาแล้วออเลมือทักขไกติแกเชลแล้วไรกาโอบูดาเจ้าคอลโลโอกาปิดักอิสิแม่เชซาจอซาพอกาติปาอมูซาตาติพาปิกาลาเวชอยะแลอานาพีเอพเวเลชอยะจูมาซเวชริภากาจาเวดอเวียลาเวลอเจโกมาชอยะชอเนคือคาเคติจากัวเนคือตุกาโอคิเพวิทาปาตอเลจาเวดอเวียคโลสติตายะกาวแมอาเลแมอาเลคาเวนาปอพอยคือเวโรดดีคือเวจะได้ผ่าจายโยไกโลเจและชเวอโคกาเลงาคือแท้มีชอชอช่วยวิจึเวก็มาช่วยวิจามาวิลอเจแค่ก็งาคือช่อแลวิออจะได้ผ่าทกะจายโยไกโลจิแม่แค่ก็อย่าเนี่ยเลยงาคือเชซาจอซาปึดตัวอปูน่าเลยช่วยวิจึจาวิชอติผาเลยงาคือคาคิติจาวิลอโกเลยช่วยวิชติผาชมามามากาจากไอตูงาคือออตูคาคิกาปีปากไอโจวิไงไงเลยออกไข่งาคาคิอยู่เวลาและงาคือลาหุยาติผาทาแต่ปีลากาวิโยออลอติยาเลี่ยงาคือจาวิดอวิออโคโลอบูจอวิจาตุดอตุติผาคับเวจะเจออจากโกคับเวจะนะกอผามุนไวสาติผาคับเวจะเจเลช่วยวิติงาคือมามือตัวปูนะเลี่ยงาคือจับว่าถ้าก็ช่วยวิจะใครต่อมามือเลี่ยยาข้างาคือเมื่อละก็ช่วยวิจากาวิเคกวินาเลี่ยเฮกอนี่ยาติยาอีกาเลี่ยอีกาโกเลวิกาเกเลวิติผาคาเดดอเจตินิเวสละเคฮิละเคคาเดดอเจแม่เลี่ยงาคืออีกาเมื่อละกูกะช่วยวิมือวิแม่ลิชก็เควิดอกาวิเควินาเลียแค่กว่าช่วยวิงาคือมากะจะมากไอตัวปูมากะดอมากไอตัวปูอีกาเกเลวิมาช่วยคาเดดดอกจีเปื่อเลเซียติยาลีออกาเจาะจีแม่ลีออกาเจาะจีจะแพ้กติปติเมื่อโอฮานีโทรศัพท์ลิกุเควิตาติจีอยากก็จูวิไม่กะลิติยายาติจีไม่ละก็จะแพ้ก็ช่วยวิมือเวกุมาโนติไม่งาเก่าเคยแพ้วิแม่ลีแค่กว่างาคือช่วยวิยกเอกาตัวปูเลียจะเพดดอกแพ้กะเมื่อเลยโทรศัพท์นิเวเลียเมื่อเลยทีวีนิเวชอตาติเกจิอยากคาติยาอยากเลียอยากก็จูเวมากกว่าเยซอสเวเคชเวกาติผาติเกจิเบื่อเลยอ้อยาติยาเลียงาฮือลิชมาชติผาจาวิโยเกติผามาชอจาวิโอจิติผาหรือจะเจเลียขอนุช่วยวิติชมาตาจาจิแม่เลียช่วยวิจามาลโกช่วยวิเชลเลียงาฮือตัวคลุอชูติแพกวิเจเลียและเลี่ยงาคืองาอยาติยาลอกยึกขับปุวินมากาจอวิเจเลี่ยยึกขับปุวินมากาจอวิเจแม่เลี่ยช่วยวิจจากมาดาวีเลี่ยนี่คือเชษาจอซาพออานาไลยาแพกไอปุวิงาคือชิตาวิทัปปะโตนี่คือรายยึกขับปุวิเจแม่เลี่ยชะกาอยู่เวลาเลี่ยเลี่ยงาคือราหุยาติปัฏฐะโทมาลาวิโยเชษาจอซาปุวิชอนี่คือยึกขับปุเลนี่คือเลี่ยอเลี่ยคาดาวิลอกงาคือ
ตากิกาวิโยเลยยะนี่ฮะตะลูเลซอซอซอตะกุเชเลียวแล้วก็ซอวิโอยะหนอปัวยะมาหลอละแม่เลชระปะตอเชซาจอซาปุวิโอจิติผัจจอติกะเลติกะอตากะติปิดะมากะเลเคโกโนฮือตูโนฮือกะติยูเวทะปะตอเชซาจอซาปุตุอโปเลงะคือช่วยวิจึวิชอติผาคะเคเตและช่วยวิจายอกไกกะตูออคะเองะคะเคอยู่เวลาและงะคือราหุยะติผัทธะโทมาลาวิโยแม่

0: 吃的多，
1: 这是做小破的俄罗的朋友。
2: 哈维奥维奥尼，拉乌亚的跑，车沙坐沙不为奥杰的跑嘞，但好大为嘛坐，姐妹，好个为老过嘞，你阿需要都要，拉的以为的卡杰的，坐为有只，这拉巴多哩一年啊，好嘛那嘛个差，车沙坐沙不阿查咖哩呢，好奥都，车沙坐沙都奥布阿伊的了，阿需要都查卡的，阿尼哈沙为哟。และอย่างนี้เชษฐาจอสาพ่อวิออยาเชื่อคนรู้ทกันเชษฐาจอสาพ่อวิออรอเอติพาอยู่เวลาแล้ววิออนี่ละหุยาติพาถาติแก่เจดักกาวิยมอย่างนี้อยู่เวลาตาวิแลผู้ชูผู้ผู้เอวิจะได้พาแลเนื้อหื้อชอยาอตุคนรู้อชูติพาถากะกะชื่อบาแลอสตาวิมากุNe hu o tu o kolu o cho cho vi te pa ta ga ga chi ba la ga vi yo ko vi o lo ta te ge na si me ha vi o vi o ni la hu ya te pa o pu shu pu pu e vi o kolu le a san san te ya cho vi yo ji me li san cho o me alisin ko vi ji alisin ko vi san che te pa le le ne huชอยาออตุโคโลลิเชื้อแบคทีเรียก็เวชได้ผ่ามากามาลาจูลิกากาฟาลาวิโยจิแมมและเลี่ยผู้ชุบผู้ผู้เวชออโคโลลิงาคือชอยาออตุออโคโลลิออชูทากากาชิบาลากาวิโยจิแมเลี่ยอบูจอจาเวจัตุติยาโลแมผู้ชุบผู้ผู้เวชงาคือออชิออโคโลเจติชิญูเวติผ่าถ้าเจตีเลยกากาลากาวิมาเฮเนื้อคือชอยาอตุอคโลเลอสุจ้าอคโลอชูจอวิติพาลีเนื้อคือชอยาอตุมาลูวิอชูเลคาริสตรอนกวิติพาชากากาชิบาลาวิโยจิเมเลผู้ชุบผู้ผู้เอวิจะได้ผ่านเปิดตาเลเลผู้ชุบผู้ผู้เอวิเฉลยเนื้อคืออสจ้าอคโลเลอชอจอเวเลน้ำตาลกวินาเลอชอจอเวเลอสจ้าอคโลอชอจอเวติยาชาเลบาวะอันะเทวิโยเลคือโกเนคือออสจ้าอคโลอชอมากะตะมาลาจูออสจ้าอคโลเลอชอเนคือออสซาลูเวอลือมากะจอตูอโปกะกะชิบาลาวิโยจิเมลีมากะจอมาจูอโปกะกะชิบาลาวิโยเจและชีวิตอคู่กาลีนี่คืออฟุกูโลนาวิทยาชาลีโลนาตาวิอติติภาอคลุทอกาผู้ชุผู้ผู้เอวิชได้ภากากะหะสาลาวิโยเจมชีวิตอคู่กาลีนี่คืออสมวิชติภาทออสมากาตามตุอปุทอกาผู้ชุผู้ผู้เอวิชได้ภากากะลาวิโยจิแมและชีวิตอคู่กาลีเนี่ยคืออตุอคโลพุติอนาติภาชะทกากะกาลาวิโยจิเปลีพุติอนามากะเพจุนาลีกะกาลาวิโยเจอบุจจาโลลีพุชุพุพุเอวิชกาเนี่ยคืออชิอคโลติจาวิเจติมาเฮเนี่ยคือชอยาเชสาจอสากะตุอปุทกากะลากามาจาโลลีพุชุพุพุเอวิอคโลลีเนี่ยคือชอยาเชสาจอสาพอง่าคือออโตเลออชูไขมันคอเลสเตอรอลจอมาวิชอมาโกบาวาอันาเพวิชอเคติเลลีออสมูเวอนาเพตาวิชอติพาทอติญิเวออคโลลีพุชุพูผู้เอวิชติพาลีง่าคือติญิเวออคโลออจาทาลีติปอเวียนิเซกิลิง่าคือออจเจจะเคติจาวิลอโกเพตาวิอนาชติพาทาลีกากาลาวิโยจิแมงาคือเมาวิโดวิเลเลพุชุพุกเวออชิออติจักเกออคโลเลมากาชินยูตุออปูกากาลาวิออชิออติจักโกโฮเมวิเจติโดวิโยยาคาเลพุชุพุพุเอวิเชเลลีเนคือชอยาออตุออคโลอานาไลจิเลยาทะทกะกากายูโยลาวิโยจิเมลีออบูจอมาจาวิจัตุติภาเพวิโยเลออปิกาโฮจาเลพุชุพุพุเอวิเชดาจาวิงาคือชอยาเชสาจอสาพอจัตุเพวิโลแต่กุเลอวิออนเนละหุยาติภาชาผู้ชุบผู้ผู้เอวิออคโลเนคือชอยาเชสาจอสาพ่ออบูคาเคติกาวิสกุณะชคาเคติเยเพวิอลอติภาอยู่เวลาแลเลอวิออนเนละหุยาติภาชาชคิสลาวิโยแม และอย่าเพิ่งฮะติปอทอกาสิละกะลาตุเวอรอซาตาติผาจะเคยใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลซแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนผลตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ยิงโรงเรียนในทุกมิติเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างรอบด้านในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาเรียนตามปกติก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุขณะที่การตรวจค้นบ้านพักพบผู้เสียชีวิต2รายคือปู่และย่าส่วนในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายทางนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดจากการเรียนและปัญหาภายในครอบครัวอีกทั้งมีประวัติเล่นเกมออนไลน์ที่มีการใช้อาวุธปืนและติดตามข่าวเหตุการณ์ยิงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุและยังอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกประเด็นรวมถึงประวัติการรักษาทางจิตเวชการได้มาของอาวุธปืนและเส้นทางการฝึกใช้อาวุธพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายกับผู้พกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
7: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ใช้เวลาภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอย่างใกล้ชิดแล้วได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันนี้นายชนันท์ได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสะดวกเดินทางมาร่วมการบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและรักษาผู้บาดเจ็บ ที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น23รายล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก13รายโดยกระจายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว2รายโดยแพทย์ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการ1รายและให้กลับบ้านได้แล้ว1รายขณะที่ฝั่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บรวม18รายซึ่งส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้16รายส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการแอดมิดเพื่อสังเกตอาการโดยแยกเป็นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1รายและโรงพยาบาลเอกชน1รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกะสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยอะแน่ขึ้นตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่ออย่าจ้อนาลูเนื้อเกินแน่โยเยบอชอนแน่มางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยโยกานาลุเจตมามาบินนาละเอวสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยเมจามีอาบูจาพิเลอเอลสีละตาพอที่โกละเฮอามีอาปุขอละซาเลเนเมจากูเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาเอเดอเฮบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha-yoha machobanya udu, talasmiya na udu. Nago lokumoji choyo udu, log es nago nadula udu. Ho, tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo. Sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, ni ye nga sum nga nga. Payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo. Numa nago nalu udu, naga.ติซุ้มหนีซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอร์บีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูพ่ออีสันีกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยวเน่แม่ชนยังง่ายยิ่วนากาเอ๋ยสมบูรณ์หอนี่จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์หอนี่จำยองวันนี้มีเอ๋ยโกเย่งาสีวันและงายยิ่ว
5: 马泽格尼亚我是下一米
6: โอ้โหดัจจ์
7: โอ้โหชอปเปอร์
6: เหมือนสุนค่ะ
7: พบว่า
6: เนื้อชง
8: ปูดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เราอย่างนี้เราชักปลาชัดจิ้มจิ้งอ่ะอามาเจ้าอย่างนี้น้องโบเนี่ยช้างต่างง่ายอย่างนี้ดูธรรมะอย่างนี้วันนารูล้อแห่งง่ายคนนี้ไอ้ยันติโกโรยกุหลาเนี่ยเชิดอะไรกันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพยาธิพุทธจุลแม่อย่างนี้ง่ายคนเนี่ยอย่างนี้เลยมาอยู่กับเนี่ยเหตุจดแม่อย่างนี้อาชิมนาคนนี้อย่างนี้มดและไทยพนักคนนี้พิกตูนแล้วอย่างนี้ว่าจืดนะคนนี้ชื่อมือขมามาอย่างนี้ก็ในแต่หน้ามามันเนี่ยมดูและพายดันเนี่ยมาอย่างนี้มันในมิวมดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่ยุ่งมานาคนนี้โสโทเชียงใหม่และงานใหญ่นิวนายใหญ่นี้และนายหัวพนักคนนี้บอกคือมาโคและกบคุ้งอร่อยใหญ่นิวเอเอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานใหญ่นิวนายฟิบุพนักคนนี้โสโทเชียงใหม่เอเอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานใหญ่นิวหัวหน้าคนนี้งามแน่มีอุ้มดูแลนั่งกับพ่อกับพ่อในนั่งหันยาและงายเยี่ยวกันในตาหน้าที่มาขานและพัดในมาเยี่ยวที่มาขานก่อนนี้อินหน้าก่อนนี้ร้อยเยี่ยวอยู่กลางงายเยี่ยวเยสีบาลามองที่โคถ่ายพ่อหน้าก่อนนี้วันศุกร์และร้อยเยี่ยวอันหน้าก่อนนี้สี่หาคมนิพังอายากูเชื่อร้อยเยี่ยวเฮ้คนนี้มันก็นิยมน่าอยากได้ในแม่เยี่ยวอินุจีคนนี้จะกัดจีคนนี้อุ้มยานี่เริ่มทำมาเยี่ยวก็มักเลยมีนายโดชาติบุ้มและบินามาเยี่ยวโดชาบุ้มนักคนนี้อุลันยาเมลาและช้างทางอายเยี่ยวที่โคโรนาดามาเยี่ยว

0: Olaya nyo do chaka pa cha jim ji do lu ma je ni emi na cha ta nga ye nyo ye ni ko ni na byo do lo ye nyo ga na ta na cha ga je le le mta ga le pha da ne ma ye nyo ka pa le mta m na ko ni lo ye nyo nga sa bu la to ja do lo ye nyo nga sa bu la ti po na ya ja yo yo ja do lo ye nyo ti po na ga pa ja ga ji e che ku je Perang aku cik sungguh lah ini aku ngasah yo jumpula majale pula aku jahane lah ini umah pula aku mah umah pula nale yo kong aja ye nya na na tipu na mone lah ini mone uba kone song lah ini uba abu umah na kuni payah umya ni ang aja ye nya uba kapoh hangu pasong hong lah ini payah tu pay ang mengang aja tu mene aji jah kuni lah ini Hale yo ha maja pula jana yo jum pula jana lo yin yo tiga umna jia yang a yin ya a gaji ko a manja pa joko pula yo jum pula kulo ja pala pula yo jum kulo ja tlo yin yo uma ko na la le u pe ko pa yu le u du ko ni mu la le tipo na tiga na is ha ni lo yin yo pe le ga nya ji hu ya ma ina ma pa de nya ni kulo Na si utu kule gaduma ye nya tuna na u tidua na tuna ni pe nya je ye nya ma jo ma janya ni lo huya ine mo ne jaga bua tu bi chone na ma mu daranga tu mine yo jina ya gule paya ko ya gule jaja jale ga ko ni ya gule hu na lo ye nyu tu mine di ma ji i san ni yo le nga ye nyu nga sa pula ku lo pa di le yo jum pula tha ja le nga ye nyu na jai thim na ko ni Adi ma hoje jatu lo yenyo hoje jatu e Ayam pula ma boni jatu Adi ma mo don di chwe mga jay yenya Na koko ma e jare Ma wu numni mi on tu e sani chwe aji Na Tipo na Usopo hom jani kafe pula ja Chucha pula ja le Patoko pula jatu lo yenyo Yoha mo don di chwe mga jay yenya aji tu Patoko pula tu yoha Gatang chuwe ma aji yo jo na pa jana ge adi ma yo chwe pula lon le kulu nga ye nya na kulu ge na koni adi ma yo mudu ma jaa me lo che nyu pa ma jaa me na na nga po ji lo yin yo ho ma jaa ni pisa pula jaa fe fa pula jaa le chone ju jaa jan ta te to lo jaa le ge lo yin yo na kulu jaa ge yo dei sani ma de nga je ye nya na ju jaa de jaa mo le kulu nga ji Unyu pula macam, lo ho pula macam. Saya tipu anak bu, pisa pula tu je jaga nupan pula aku jana bu. Tiada melalai ngalau inyu, tiada melana bu. Aku caca ngalau, aku caca jana. Aji je pula do le, kafe ye ko do le. Yo cut eh do, tu eh do mina. Mudo cut tu aja ye nya nam. Kalau eh ho eh isan ni koko mal, teteh jana lo inyu. Lei sani ma gunu e uma e di pa chule a jihu e kanyi ku i koni ma idu chue ni lewa nyu uma koni gong chu ni na i koni ma idu nya ni ya sanga na hu koni mo juga i ya sanga ye nya na usue chu cha cha hu e adi ma kai ma le nga lo nyu ya yo chu du te le hu ya chu cha te jija ju hu uma hu le do le me je ye nya yo ju na le do le yo chu du te nam ta du te na hu koni lu ba wa pu la ge pa pu pu de na pa lon la pa lon la i san ni pu la nga ye nya na go ko ni mya le lo ye nyu tu mi ne go no mu de ji ti pa na ko ni u ti ku la na ko ma yu le ge na lo ye nyu na ga pu la ni ga le ge le na yu ko ma lo le mo du ko ni yo mu ji ko ma ja pa pa yu wa ma lo na ko ni hu wa mo du nu ko ni yo le pu ta ta le na go de Lohunya, he malohunya ni piye aje ayo ma mo donga lo yenyo tumine na go ko ni yo mya le nga yenya tumine wo che yenyo tuge adi ma yo yenyo le ga thoro sa pi thang ga le ja thu ko ni yo di mu nga je yenya tumine wo che yenyo ga ja le ho je ja ga tu le ho nu mu nu ma the ni lo yenyo mo lo ko lo ja le aya ko ni bo bo so na ga na na ga uchi na uchi le ko lo bo bo ja le nga yenya Kulo jade na di ma ji, na nga po ji, a chu cha pula te ge ma ja ji lo, tumine ma me la ji lo, kulo yo ha ge ho sa na lo, na i chu we ya do nga, i chu mna koni yo jo na, ma me la koni a chi chi kulo mi a
1: La da ka ngay da chu ju la ba che mau. 咱有个力啊，俺就啊，然后俺才中了，俺就呢，哎呀，看俺才走了，把钱哦，咱有个俺马上就骂我可惜。Si ye ma za je go jo ne pa la ba ga la ma o ne pa la la le a ji ma ye na pa ye lo e je lo a nga je le ji ma ye ja nga na pa ye le lo e ja See you there, that's a good legend, can you there? Not a good lady, hello, I can see you there, that's a can you more? Not a good man, I'm a walk, I see.See you, Maza, Jale, Mao, Kasi. See you, Maza, Le, Gojon, Pa, La, Ba, La, Mao, Pa. La, La, Le, Ga, Nga, Ape, Mi, Yek, Ma.接着老爱老爱叫名我会出门啊还个来一来进来还家年来出门把咱个来要来进我会出门啊还还家没出门把咱个啊来啊七月早在这开月早我咋我会出门我还看见我出门我咋个哦阿佩米也可嘛接着老米在起不好来就落完了就来让我念来哟不叫哎路哎叫哎提拉出来都来哎进来提拉出来路哎都来动车你来不偏拉路咋拉哎进没来回没咋心里可以没病哎进来你拉出来都来哎进来你来就来路爱动哎路前我把不飘老路咋个两个送来
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการเหตุกราดยิงในโรงเรียนย้ำโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตเด็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
9: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดิอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.
10: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไหวอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันตีนอตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่ละเฮิร์สปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมขาวยิงหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออุ้ยเซปอมเมปีน้องน้องเขาเขาในนั่นค่ะข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำจอมกันตีในในนั่นค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในเขาค่ะพบทุกจอมกันเสียถึงมาเนื้อวันศุกร์ที่7เหลินทวน82เฮงปลายเศร้า6ปีใต้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เฮง3ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะเป็นเลิน8ลองเก่าคำหอดถึงมาในวันเมื่อในเสอยู่เป็นอุ้ยกออุ้ยเสจอมกันตั้งเขาผู้จัดรายการยิ่งโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออุ้ยเสบอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาจึงหนังไหนค่ะบอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะตอนด่าในวันเมื่อในก็ฮบทุบจอมกันเย้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ตียิ่งถอมบารังเพียงความโยก็อย่าลืมค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่ามังปอกมังเลยมาในในนั่นค่ะเนาะเขาขาใกล้ใกล้ลืมเนี่ยลืมมีสั่งละลืมกินน้ำพองว่าลืมกินข้าวเออก็พูดลืมมาก็ได้มาได้ลืมกักซ้อรถกาลองอันลืมหน่อยนะคะย้อนเปิดสังเลยเปลี่ยนย้อนเบอร์ว่าเฮาขาในอายุอสักน้ํามานะคะโยก็ลองตั้งกินตั้งย่ํามังลองมังอันนี้ที่สั่งให้เฮาขาใกล้ๆลุงใกล้ๆลืมไหลลองตั้งซะได้อย่าไปตับด้วยไก่ด้วยดีปิโมขาวโน่นในคณะใกล้ลืมเนี่ยนะคะไว้ให้ก่อนนะลองตั้งซะได้นะอําจังให้ถือมันจังให้ถืออันว่าก็ตื่นว่าอําจังให้ถือนั่นยอค่ะก๊อบนั่นแหละเฮาหลูเลยกินบันอาหารราเหล็กยอดีมันเฮ็ดเฮาเฮาขำพวกไก่ลุงไก่ลืมจิ้มเจ้าไหนของมันก็ติดเตอร์เข้มลีจิ้มเจ้าหนังไหนค่ะเยาะกอเมื่อในเป็นวันอีสังลาในบอมเมปีน้องเขาเขาค่ะยิ่งหมวกขาวโดนเตี๋ยมาโตไตแค่ในบันปีน้องเขาเมื่อในเตะเป็นวันหังเป็นวันอีหังแล้วก็เป็นวันศุกร์นั่นนะวันศุกร์ใจเยาะค่ะวันศุกร์ในไหนก็ก้นอันเหตุการณ์ค่ะคุณเมืองจะไหนก้นอันเหตุการณ์หาการคุ้นในการเฮาบ้านมันก็ติมีวันลือหลุ่นห้องเฮียนเขาก็ติมีวันลือค่ะวันเสาร์อาทิตย์ตอนน่ะปีโมขาวนุ่นเขาก็มีวันลือวันเสาร์อาทิตย์กุ้ยกากุ้ยกาว่าอีหังจองฮู้กุ้ยกาว่าคาเดเลยมาเขาเวียนค่ะอําไรมาอําไรลือมันเปิ้นวันที่8วันที่9ในไรมาเขาเวียนแต่มื้อกลางใน 8:00 นกึ่งต่อถึง 8:00 น 7:00 นกึ่งกลางค่ำปูนี่อําหลูกาไลว่าพี่น้องเขาว่าเจ้านั่นเนาะสูจังเป็นนั่นเอ้นี่เนาะแกเป็นเจ้านั่นเลยค่ะเมื่อในก็เป็นแทงหนึ่งวันในนั่นค่ะเปิ้นห้องว่าได้เป็นวันอีหังก็นี่เหอะหายกว่าแล้วล่ะเนี่ยพวกปัญหาหาเอาไหนก็วันเปิ้นห้องว่าวันระพีวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะคะเป็นวันอันดำรองอันเป็นเฮ็ดในนั่นค่ะลองปักเปิงหมายมีนะคะอันจะอันเป็นวันอันจงมุนเหยคุณคำพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีรีเร็กฤทธิ์นะคะกุนอันที่ได้รับการยุกยองยองย่อเป็นกุนอันเป็นผู้เจ้าปอเกี่ยวกับไปลองปักเปิงหมายมีเมืองจึงไทยเยอะก็มีลองตราเพ่งเป้งเจิมจึงหนังในค่ะป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะในก็คัดเสิร์ฟออกมาฝากตัวนจู้ถึงป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาจึงหนังในค่ะเที่ยงอันหนึ่งก็ซ้ำเตเป็นวันเมื่อกี้หาหันเดียวหายกันเลยกลมหัวพี่น้องเขาค่ะคัดเจอหาอยู่ขนาดเนี่ยวันหังก็เมื่อกี้หาหาแล้วนะมันถ่ายกับตั้งไรกลมหูในพี่น้องของเขาค่ะหาหนะเมื่อได้ก็จะเป็นวันเป็นห้องว่าวันอีหังละวันปียะเป็นห้องว่าวันเบียร์สากลในนั่นค่ะ International Beer Days เป็นวันปียะจึงเมืองในนั่นค่ะพี่น้องของเขาค่ะเพราะว่าวันศุกร์อันที่หนึ่งในเหรินออกัสกูปีปีนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็ดีว่าเป็นวันปียะจึงเมืองเนี่ยนั่นค่ะจัดขึ้นดีเมืองไหลล่ะดีเมืองดีรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองอเมริกาปุ่นเนี่ยนั่นค่ะเนาะตอนตาดีปันเตอร์บันเฮียงตัวนักก้นอันกินน้ำปียะจึงเมืองปัดปืนลุงฟ้าเจมเจิงหนังในค่ะวันก้นหักปียะในค่ะเนาะลงตั้งอันในก็เอามาฝากตอนจะถึงกันให้เป็นปื้นหู้กับตัวกว่ากุ้ยกาวาเนี่ยค่ะปักเปิงหมายมีเปิ้นก็เฮฮามไว้อําบันลุอ่อนอสักเต็มเลยเซ้ากินลองเมามิงแล้วก็อ่ำปันคายตอนดาอาศักอ่ำถึงเศร้าเจมเจื้อหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาในก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเยอะก็เอามาหมอกลัดถึงกันในนั่นค่ะเอาให้เลยครับผู้จอมกันเจื้อหนังไหนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะกำในเทียงลองหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาเขาขามาตุ้ยเทียงในค่ะนะตั้งกินในในนั่นค่ะลองตั้งเป็นเตออันว่าในก็เพิ่มตื้อขึ้นมาเทียงนำเนี่ยในค่ะเนาะว่าเป็นก้นตั้งเมืองจึงไทยใน
ก้นอันอยู่อเมริกินมันได้เป็นตั้งเป็นเต๋อเนี่ยไตกวายว่าจําเจอในคานอมีอยู่ 1.3 ล้านก้อในนั้นค่ะป่วยเป็นขั้นตอนที่3นําเตอร์หรือ600,000ก้อยืนบ่ว่ากินตั้งกินอันคือเจียมป่นตีนแผ่วจําเจอหนังในและมีโซเดียมน้ําจําเจอในเสียเตจางเฮ็ดให้เป็นตั้งเป็นไตไรในค่ะนะกอบนั้นอย่าไปกินคือเจียมป่นตีนแผ่วค่ะย่อก็อย่าไปกินอันมันมันว่าอันมันป่นตีนแผ่วอันมันอันอีมันจําเจอในนั้นค่ะนะเนาะในก็เอามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาเทียงกำหนึ่งเจ้าหนังในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถอมได้เทียงเพลงความในค่ะเนาะอันเป็นเจ้าแล้วค่ะความเจ้าแล้วเขาห้องไว้ในค่ะเนาะได้เป็นใจตาอู้เจ้าแล้วห้องไว้ค่ะมือก็ย่อนมือในนั่นค่ะหนึ่งเพลงความค่ะเนาะยกอภูเลอเพอใครยินถอมเพลงความเจ้าแล้วในบันเดย์พร้อมกันเมื่อไรในการเมื่อผูกล้านเก้งถุงเป็นมีในค่ะเนาะก็กว่ากับสืบกันไรในตั้งเจดอนเก้งใหม่ในค่ะนะถอมได้เพลงความหัวในก่อนค่ะมือก็ย่อนมือค่ะ

เอาค่ะพี่น้องเขาค่ะไหลเงินถ่อมกว่าเพ่งความหวานหูถูกเจอกว่าเย้าในค่ะเนาะฝากตอนจู้ถึงกันเมื่อก็ย้อนเมื่อก็ย้อนเก่าในนั่นค่ะย้อนเพ่งความหมอกกลางน้ำจ่องเลยค่ะป้อเป็นไม่เกินผ่าหมักผ่านหนึ่งผักเสเอาเกลือใต้ย่อก็มีใส่ซุปเตหันพ่อนดีไว้ค่ะคำแป้งค่ะยินช่วมขอบใจเย็นน้ำค่ะนะยินช่วมขอบใจเย็นน้ำเต้ๆค่ะค่ะในมันไข่ป่นหรือกว่าอันนั้นมันเอาค่ะในมันเป็นกุมันเป็นมันน้ำเต้ในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอยากควันเจริญค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะมีใครดึกเขามาถ่อมเขามาด้วยเสียก็เมื่อวันนั้นเขาคาวาติอุบกันเกี่ยวกับโดยรองหมายเลขแปดวัดไวไม้แปดอันว่านั่นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะย่อก็ทำเมื่อวานนี้ทำอะไรกว่าเพิ่มเติมนำกัดทางเลยค่ะเกี่ยวกับโดยรองการเจอเทคโนโลยีการเจอเอไอให้มีพรดีเจียมเจิ้งหนังไรเสียก็ไรมาไลฟ์ต้องตึกมีไว้อยู่ค่ะหือไหนป้อมมีไหนก็เดี๋ยวมาต่อแต่แค่นี้ฝากถึงกันเย้าเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะก็มาฝากถึงกันค่ะย่อก็บัดบัดอันเป็นหมายเปียดเนี่ยอันที่เปิ้นโอนสัญชาติอันนั้นก็กดอันเป็นต่างดาวทาวอนนั่นค่ะเนาะอย่าเปิ้นที่โอนสัญชาตินั่นเนี่ยค่ะมันก็ติมีจอมเปิงระเบียบ43มาตรา23มาตรา7ทวีวรรค2ว่าเจ็มเจอไหนค่ะพี่น้องเฮานี่มันติมีนําเนี่ยนะคะเนาะเปียดตั้งน้ํามันเห็นในกลางเป็น55ซ้ําพอเปลี่ยนหมายกับตัวมันมี13เนาะพอเป็น8ตั้งนามันในกลางมันทําเป็น55เนาะอันนี้ก็ติเข้ามาเป็นห้องว่าเป็นก้นอันเข้ามาเมืองลูกที่เมืองมานเข้ามาเนี่ยค่ะมีถิ่นที่อยู่ถาวรเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาพอเป็น8แล้วก็ตั้งในกลางไปเป็น56ก็ติเป็นว่า

อันนี้ในกลางมันทำเต็มมีเทียงบอกลัดถึงว่ามันเป็นซึ่งหือเทียงให้ในนั้นขนาดเนาะเพราะเป็นหมายแปดตั้งนาในกลางซ้ำเป็นเป็นแปดสองในซ้ำจะเปิ้นห้องว่าเป็นอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยค่ะพี่น้องเขามันจะเป็นซึ่งในขนาดเนี่ยจังเป็นความไทยว่าอันที่พอเป็นหมายแปดตั้งนาในกลางซ้ำเตเป็นแปดหานั่นจะเป็นพี่น้องไต้ลื่อเนี่ยค่ะเพราะเป็นแปดตั้งนาแปดแปดหกในกลางก็จะเป็นจะเป็นจีนห้ออพยพในค่ะพี่น้องเขาเขาย่อก็ว่าเป็นหมายกับตัวอันเป็นบัตรหมายเลขแปดในค่ะนะว่าเป็นหมายแปดในค่ะย่อก็เป็นแปดเจ็ดในกลางเป็นห้องว่าอดีตทหารจีนคณะชาติในค่ะเป็นจุ่มนั่นค่ะเนาะว่าเป็นหมายแปดตั้งนาแปดแปดตั้งในกลางมันสำเร็จเป็นห้องว่ายวนอพยพในค่ะเป็นก้นยวนไปหนีมาไปเพมานั่นค่ะเนาะย่อก็ว่าเป็นแปดย่อก็เป็นแปดเก้าในกลางนะครับก็จะเป็นลูกศูนย์อันนั้นก็ขีดแปดเก้าเปิ้นห้องว่าเป็นเจ้าเคอได้สัญชาติไทยชาติพันธุ์ได้สัญชาติไทยนะคะเพราะเป็นหมายแปดนะครับเป็นเก้าศูนย์ในกลางทำเป็นห้องว่าไทยพลัดถิ่นนะคะย่อก็หมายกับตัวอันเป็นหมายแปดตั้งนาสองเก้าตั้งในกลางบ้านทำเป็นห้องว่าตามมติครม29ตุลา2567เดี๋ยวเป็นเจ้าในข่าวพี่น้องเขาเขาก็เดี๋ยวก็จะเรียกว่าลองเจอไหนคะเนาะย่อก็ว่าเป็นจอมหนังปักเปิงใหม่มีมาตรา19ทับ2วรรค2ซ้ำเปิ้นห้องว่าคนไร้รากเหง้าในนั่นค่ะก็ได้เป็น8ย่อก็ในกลางได้เป็น1เก่าจังไหนค่ะออกพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเสื้อในเพราะว่าเป็นหมายกับโตก้นไทยอันเป็น8ตั้งหน้าในมันก็เตรียมบอกลาดว่าจังไหนลูกติเลยมาได้เป็นซึ่งหือเทียงเสียมซึ่งหนังไหนค่ะออกบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาในก็เตรียมเลยว่ามันเป็นรองตั้งอันดีเฮาขาดถูกดีเลยฮู้ไว้อําจะว่าอีหยังอินก็เพราะว่าเกิดในไทยว่าให้นั้นอินก็รู้เลยไว้ไทยเอาไหนก็อําเจอจอมหนังตีป่องอันที่พี่น้องเฮาเฮาเขาป่องเจอนั่นในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะรองตั้งเจอไหนก็คัดเจอเอามาฝากปันกันย่อก็เปิ้นก็ยังเตตึกย้อนเกี่ยวกับเรื่องว่าหนังหือบ่เตยกจันทานศูนย์ในศูนย์เป็นแลลองจัดปันตาเตลีตอนแต่วัดบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหมายแปดเช่นนั้นเนี่ยก็เปิ้นก็ยังติดเปลี่ยนนั่นค่ะนะเปิ้นยืนเลืองไว้ค่ะเปิ้นยืนเลืองไว้นะถอมได้ลีก่อนรูปอันนั้นก็ติดเปลี่ยนเป็นจึงหือเทียงเนี่ยก็เขาขาก็ไปถอมได้เทียงแต่หลวงได้ไปลาดเนาะพอลาดก็มาพี่น้องคอมติกวังเทียงเอาเนี่ยค่ะนะให้มันแตกๆแรงๆเพราะเปิ้นหับห้องหับเยี่ยวในจังไกมาต่อไต่แค่นี้ฝากตวนถึงพี่น้องเขาเทียงในนั้นค่ะโยก็ใครหมอกลาถึงว่าย่ำพองตะเหลียวนั่นพี่น้องเขาจะเจออันดีมาเศร้าถังอยู่ดังเมืองจึงไทยตะเหลียวนั่นในขนมังก็เด็กเขามาเย่าเหตุกลาดว่าเดี๋ยวมาเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยไหนค่ะย่อก็ก้นไทยเขาก็ปักตาตุ้ยนั่นค่ะนะว่ามันเดี๋ยวอันมาเฮ็ดหืออย่างวันเขาเมืองเขามีอ่ำกะเกิดมาเกิดเมืองในเฮ็ดสังเดี๋ยวเลยมาตั้งในแฮมเดี๋ยวเลยมาเยื่องอันตอนตาเดี๋ยวเลยวัดไหวก้นไทยห้าเจมเจในมันเดี๋ยวมีคอถามตอนตาเจ้าเฮือนตั้งหนำตั้งหลายลองตั้งเจ้าในก็หันเปิ้นแชร์กันเยอะเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียตั้งน้ำเกี่ยวกับเรื่องทางอันนึงก็สัมเทว่ามาก้ามาขายนะครับมาเหตุการณ์เมืองจึงไทยในค่ะเนาะออกตัวแห้งหนาเพียวเต็มเจ้าในก็มีมาเต็มเจ้าในค่ะเนาะลงตั้งเจ้าในเฮาคาตื้นหลุดเลยฟังกันไว้ย่อก็สั่งเสื้อว่าเฮาคามีเงาหักศักดิ์ศรีเย้าอยู่ย่อก็มีลองเฮ็ดถูกแม่นจำหนังฟิงปึงในนั่นก็มันก็ดีง่ายเงียบมันก็ดีเป็นลองเพ่งเป้งตราจอมหนังปืนกำวางไว้นั่นเพราะปืนกดจัดกดทัดเนี่ยค่ะกุยกาสั่งเสื้อว่ามันอ่ำเจอเนี่ยก็รู้เลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะเนาะย่อก็ตั้งกินตั้งย่ำในมันติเลยมีออยเนี่ยค่ะมีกหมายอาหารและยาเนี่ยค่ะนะอันนั้นค่ะเฮ็ดขายกันอยู่ก้นว่าเนี่ยมันติมีหลังจากเหมือนเจียงตั้งกินตั้งย่ำอันขายเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ตั้งนำตั้งหลายอันเป็นเฮาค่ะเฮ็ดกินนั่นมันก็ดีอ่ำมีอําถูกแมนจ้อนหนังเปิงอําในก่อย้อนคว้างเจมเจในสั่งเจ้าว่าเปิ้นเอาเลิงมาในเฮาคาก็พิเตออในนั่นหลูเลยฟังกันไว้อํานั้นก็เฮาคาอําโกสังคาเฮาคาเฮ็ดถูกแมนจ้อนหนังเปิงอยู่ในนั่นก็ให้เนบันเงาหักศักดิ์ศรีให้มันเต็มทนตอนดาเปิ้นเต็มเลยว่าทั้งเฮาเจมเจในอันที่เปิ้นปักตาเป็นตุ้ยเฮาคาอยู่นั่นซึ่งไหนค่ะเนาะกอบนั้นเลยลองตั้งเจ้าในก็คัดเจอเอามาฝากตวนจุถึงป้อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาทั้งหมดตั้งเสียงจึงหนังไหนเฮาคาหรือเขาหรือใส่ถ่อมได้เพียงความปุ่นพรเนี่ยค่ะนั่งลาวหนุ่มหอมห้องไว้สืบนิ้นถ่อมจอมกันค่ะ

หนึ่งเพ่งความค่ะปุนพอนเนี่ยค่ะเป็นหนุ่มจามขาวเตรียมไว้ค่ะนอนราวหนุ่มหอมเอามาห้องเที่ยงตึกเปิดกว่าเปิดตูกว่าอะไร16จมองต้องเกี่ยวกับไปลองเพ่งหูในนี่นั่นค่ะนี่ก็เกี่ยวกับไปลองว่าปุนพอนเนี่ยค่ะนาตีปุนพอนเผื่อมันอันมีไว้นั่นก็ถูกดีไรครึ่งปองเฮ็ดสร้างกว่านั่นค่ะนอนพี่น้องเขาค่ะใจเนาะนั่นแหละค่ะนาตีปุนพอนอันค่ะมีไว้ก็เด็กข้าเสือให้อยู่ว่าถึง11มองในไฮไลน์นะพี่น้องผมว่านั่นเนี่ยมันไรเนาะปุนพอนพอมีปุ่นพ่อนก็เตือนเลยคัดเสียดเอาเลยค่ะยกก็มือไก่ในนี่ค่ะเนาะข้าวยามในวันที่7เดือนธันวาคม82แห่งปี26ในมีผู้สื่อข่าวเขาให้งานว่ามีรองเป็นเพลวนในห้องเฮียนนี่ค่ะชื่อหลังตั้งบางกรวยเจตอนนนทบุรีนี่ค่ะอ๋อก่อการเนี่ยค่ะอยู่ที่ในห้องเฮียนเสมีหลวนห้องเฮียนเลยหมัดเจ็บจ้อมนี่นั่นค่ะเนาะตั้งนําตั้งหลายนี่ค่ะยกก็หันว่ามีคนรู้ตายก่อนซ้ํา2ก่อนี่ค่ะข่าวเอาดิคลิปหน้าซึ่งหือนี่ก็โหลดไปติดตามถ่อมด้วยทางกํา1ซึ่งหนังไหนค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอันนี้ก็ติเลยว่ากวนวันในนี่ค่ะเนาะคนอีสังเสมว่าอําฮู้ว่าก็เลยเป็นคนหายอําฮู้ว่าก็เลยเป็นคนหลีอําฮู้ว่าก็เลยเป็นก็หมอหยอกเหรียญเฮาค่ะก็หลูเลยฟังไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็ข่าวเอาเลยติเลยตั้งออกมาเอาในค่ะเนาะเป็นครูค่ะและเลยเสียงอสักสายใจกว่า2ก็ในค่ะหมัดเจ็บเป็นเศร้าปายในนั่นค่ะตั้งนําตั้งหลายในค่ะเนาะบ่ลาเราก็ตุกเพิ่นกี้มากําเหลวในค่ะเนาะก็ไม่ก็แทงเส้นตั้งดังหิมจังกัดกอมพี่น้องเขาจองยามมากค่ะตั้งกัดกอมที่ตั้งเส้นตั้งสีปิงเมืองเส้นตั้งดังหิมเชียงใหม่พักตู่ตาแปะเชียงใหม่พักตู่เกียงใหม่ในไรฮาวาจำเจ้าไหนในค่ะมันอยู่ในเกกลางกัดกอมในค่ะเนาะก็ในค่ะตีวัดยางกวงในนั่นค่ะห่างเฮียนตอนตาตีหับลองกันอันตีเป็นสมเด็จเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลเนี่ยนั่นค่ะสิริวิบูลราชกุมารเนี่ยค่ะมาจอมอันเป็นเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาสกัลยาณีเนี่ยค่ะมาเนี่ยนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งวัดยางกวงเนี่ยนั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาเนี่ยค่ะภายใต้โครงการอันที่ช่วยแถมในตรงวงกลมเนี่ยค่ะจอมนางฟิงทุ้งทำนาวาวังเนี่ยนั่นค่ะในวันศุกร์ที่7ในตั้งที่วัดยางกวงเสียตอนเก่งใหม่เนี่ยนั่นค่ะอ๋อตอนตาอันที่เขาฮับนั่นเนี่ยค่ะเนาะก็ติเลยใส่คุณลุงตั้งมาเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันเป็นจิตอาสาเนี่ยนั่นค่ะว่าติมีมาโคสีสอมพาปั้นข้อสีเหลืองเสื้อสีลำเจ้าไหนคะเนาะยังก็สังเจอว่าอัมมี่ก็จะได้ใส่เสื้อโค้ทสีโทนสีฟ้าสีขาวสีลำซอกตินผ้าไหมหุ้มส้นอัมใส่แคปตินในนั่นค่ะยังก็อย่าไปเอาจะเรียกว่าอย่าไปเอากำจึ้มและแคบห่างเข้ามาเนอตีมือพองหับเสด็จตั้งในนั่นในเจ้าไหนอันนี้ก็เป็นรองปักเปิงใหม่มีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเปิ้นก็จะคัดด้วยในนั่นค่ะตอนแต่ผู้ที่มาลงเซ็นสายไม้ลงจื้อนั่นในวันเหมือนในตั้งในนั่นเนี่ยก็อยู่ที่วัดนันทารามในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะตอนแต่ก้นที่เขาห่มตั้งวัดยางกวงนั่นก็เลยมาที่ตั้งเจ้าในในค่ะเนาะที่ตั้งหิมวัดยางกวงในในค่ะผู้ที่ผู้ไล่จื้อนั่นก็ติเลยมารายงานตู่อ่อนตั้งสิบมองในนั่นค่ะอันนี้หยุ่มยาวมาห่อมตั้งคืดเย้านะคะก็การที่เหตุการณ์เขาคาได้เป็นก่อนกันกว่ากันตั้งนำตั้งลายอยู่นั่นขนาดเนาะยังก็เตมีเทียงมาเปิ้นก็เตียมาที่ตั้งวัดนันทารามไหนนั่นค่ะมาคือที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะคะเอี้ยก็เตมีจังไหนตอนตาติคือลือคือย่างนั่นนั่นขนาดเนาะข้าวยำเปิ้นติปิกเส้นตั้งข้าวยำ10มองต่อถึงไว้วัน3มองค่ะกอบนั้นผู้เหลือเผอใจเส้นตาสายตั้งจอมเจ้าไหนโหลเลยฟังกันไว้ยกก็ติเลยห่างเฮียเนาะติเลยกว่ามาซึ่งหือไหนนั่นค่ะย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเฮาเขาจะเจออันติกว่าจอมหิมวัดยางกวงดังกัดกอมตั้งนาฏศิลป์ว่าไหนนั่นค่ะยกก็ติตั้งวัดนันทารามเสียมเจ้าในคานอเซนตาเสียตั้งเจ้าในปืนกติห่างเฮียนลองเข้มแหลบเมื่อหนังตั้งเซนตั้งมาหิดนตีลูกตั้งคงเฮมินมาเฮาติล่วงกล้วยมาติตั้งนิ่มสิเสียงตั้งนำเมื่อไกลเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ห่างเฮียนไว้ลองตั้งลองหลอดเพลลองเข้มแลบนั่นขนาดเนาะเหี่ยวโตเหี่ยวนี่นั่นค่ะกบนั้นเพราะว่าพี่น้องเขาหลูเลยเพ้อหลูเลยกว่าเหตุการณ์ติเลยหลูเลยฟังกันไว้ว่าหลูเลยห่างเฮียนไว้ว่าติเลยกว่าเส้นตั้งตั้งเหล่าเทียงจึงนั้นนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลยฮับผู้จอมกันว่าเปิ้นให้หยังพองเปิ้นกว่าแล้วเปิ้นให้หังจึมซื่อในค่ะเนาะก็ฝากปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนจอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะยกก็มันติมีเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเกี่ยวกับไปลองการเรียกเงินซื่อในค่ะเนาะการเรียกเงินว่าเนี่ยจึมซื่อในก็หลูเลยฟังกันไว้ในค่ะลองเรียกเงินมานเมืองมึงมาเมืองไทยเรียกเงินเมืองมานจึมซื่อใน
ยังพ้องจะเร็วนะคะบัญชีพ่อเขาขามหูดีกว่าที่มามันลีลีตีจังเงียเปิ้นปิกหักไว้ในนั้นค่ะเนาะตีเลยอายัดไว้เปิ้นตีเอาเจ้าเงินจิ้มเจ้าในย้อนเพราะว่าบางปลอกมากคนลอยมันมาเป็นกุนกุนกุนกุนตีเลยว่าเป็นเงินของก้นสีเทาอ่ะจิ้มเจ้าในค่ะเนาะก้นหยอกเลียนว่าจิ้มเจ้าในขายน้องตั้งตั้งเจ้าในก็หลัวเลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะเนาะบางปลอกบางอะไรมาเป็นอุ้ยก็อุ้ยเสกันนั่นก็หยาบในนั่นค่ะกอบนั่นแหละเพราะว่าที่ไม่ย้อนเรียกเงินเนี่ยก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมเนี่ยมาปอกมาที่จังเป็นก้นหยอกเลียนนือออนไลน์ก็จังเป็นไรลองตั้งเจ้าในกำนำเฮาค่ะก็ติมีว่าโอนเงินหับโอนเงินเนี่ยมันก็โอนเงินกว่าเอาซ้ำอําไรเฮมันก็โอนเงินกว่าเอาเปิดว่าเฮาเอาเงินกว่าโอนปันเขาเอาขอบล็อกไปเธอหังเฮาเฮจิ้มเจ้าในอําจังกับสืบไรจิ้มเจ้าในก็มีมาตั้งนําตั้งหลายมังก็ซ้ํายุ่มยํากันเป็นปีเป็นดองให้โอนเงินเมื่อเป็น1ปี2 3แสนเป็นล้านล้านจิ้มเจ้าในก็รู้ซุ้มกว่าก็มีตั้งนําตั้งหลายในนั้นอันลองตั้งเจ้าในก็หลู่เลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองในในค่ะนะฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในนั้นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะหรือถ่อมด้วยเพียงความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาก่อนค่ะนะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะโยก็จกกระดิกกระถอบในก็เดลิหันว่าตั้งเจดอนเก้งใหม่เป็นมีปังเคเข่งเล่นปอลิโปเนี่ยค่ะอันเป็นทีมชาติสี่จึงเมืองอันที่เป็นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและเมืองจึงทีมชาติไทยนั่นขนาดเนาะเปิ้นก็เตมีค่ะเปิ้นขายวัดไว้เตมือว่ามาในกําอ่อนนี่ก็มั่วเราในค่ะเนาะวันที่ตอนแต่ที่ด้วยวันที่7วันที่8วันที่9ในเปิ้นเตเข้าย่ํา1โมงนี่ค่ะแล้วก็เตมีทาง 4:30 นเนี่ยค่ะตั้ง3วันนั่นขนาดเนาะมี1วัน2คราวเนี่ยนั่นค่ะ1ไว้เข้าตุ้ยมันก็เตเปลี่ยนอยู่1ไว้100ก็กะตาเหลียวในหันในสื่อโซเชียลมีเดียเขาเอามาขายกันในคืนกามันเป็นเฮงบุญคันนี่อันนี้ก็ลองหากินกวนเนาะค่ะในมันก็มีหลายล็อกหลายไล่เนี่ยในคานอกเวกาซึ่งหือกอลีฝากฟังให้ปั่นกันจ้อมค่ะอย่าไปหากินด้วยมือพ่องเพิ่นก็ใครตัวเหี่ยวก็เน็ตเข้าแถวกว่าซื้อเหี่ยวมากขึ้นกาขึ้นขันว่าไหนอันนี้คนไทยก็มีน่ะหำหันเขาว่าหังๆกันค่ะเนาะปรีว่ามาลองตั้งเสื้อในนั่นนี่ค่ะนะส่งพี่น้องเขาว่าเจ้าหลังคาค่ะก็เพิ่นเข้าหนังกันนี่ก็มาหากินกันก็หาซื้อไว้100วัตต์ก็ต่อแถวเดมือตีซองกลางในม่อง2ม่องกลางในเจ้ากว่าซื้อตอนแต่ได้ไว้เข้าด้วยอันเปิ้นเคเข่งปอลิปอกันนั่นเนี่ยก็ใน1ไว้100นึงก็ติได้ตา2ไว้2ไว้ทําติได้1วัน1ไว้กล้วยให้ได้นึงบ่กว่าก็แม่เขาก็เลยมาทํามาขายแทงขึ้นกาขึ้นขันมันจิ้มเจ้าหนังไหนสงสัยบ่เป็นเจ้าไหนมาเข้าหนังกันสัมพันธ์ว่างกันน่ะบ่เห็นคนไตเป็นแห่งกันเนี่ยเมืองเฮ็ดอีหยังอีนี่ก็อ๋าล่ะผิดอีนี่ก่อนไล่ย้อนนั่นแหละบางปอกบางเลยมาเฮาหนังกันก็เฮาใต้ในก็อย่าไปก็แชร์มาอีอย่างที่เขาลาดเขาเฮ็ดอันที่มันจืมใจโยก็หันพี่น้องเขาหันเบิ่นต่างในจุ้มจุ้มนึงอ่ะในกลุ่มไทยไม่ทนนะคะพี่น้องเขาในจุ้มนั้นเป็นมาลาดนี่เกี่ยวกับไปลองก้นก้อนหนึ่งพี่น้องเขาก็อาจจะเป็นแฟนคลับอันนั้นก็เป็นเอฟซีเขานั่นแหละเพื่อกะค้าในค้าก็กัดด้วยกูอันกับค้านะเพื่อกะขอความอันเฮาคาเทเจอเดียกว่าตอบเตี้ยนเปิ่นเจ้าโตเปิ่นยังอ่ำเลือดไม่ห่อนเจ้าอีสังสู่เจ้าซ้ำอันเฮาทำเป็นไผก็มุกกะเตรียมขึ้นกับว่าหังเปิ้นเนี่ยก็แม่เตรียมซ้ำอ่ำปีว่าพี่น้องเขาว่าคําว่าเปิ้นมาเมืองไทยก็เปิ้นเฮ็ดพิซซ่าให้เขามารู้นี่ว่าพิซซ่านี่มันใจอ่อนน่ะเปิ้นอ่านเอาเปิ้นทําเตว่าเหอกอบนั้นในบ่เฮาสิเฮ็ดอีหังเสมว่ามันเป็นหลักฐานต้นตาลมัดตัวมัดเจอเฮาคาโมรามัดมือโชคมัดเดียวเฮ็ดไหนกอบนั้นพี่น้องเขาติเตรียมยังก็ตาเด็กกว่าเตรียมวางเปิ้นด้วยเจ้าตัวเปิ้นทําไปวางในห้อมเด็กกว่าเตรียมเด็กกว่าห่มง่ําบั่นเปิ้นในเอาตัวเจ้าเก่าให้รอดก่อนค่ะพี่น้องเขาเอาตัวเจ้าเก่าให้รอดก่อนในค่ะเนาะเออกอบนั้นพี่น้องเขาในหันกะเถียงเตี้ยนต่างเปิ้นจําจังในค่ะเนาะว่ามันเฮ็ดพิซซ่าให้เขามาเออเนี่ยมันจะพิซซ่าค่ะนะเปิ้นห้องวีซ่า V I S A วีซ่ามันจะพิซซ่าพิซซ่าใน P I Z Z A พิซซ่าพิซซ่าในป่องเป็นตั้งกินก้นต่างจึงเมืองเขาอันเป็นแปลงเหี้ยก็น้ำมันก็จะมีฮอทดอกอ่ะเป็นชีสว่าเป็นมะขส้มเป็นเอียงอีหิงเป็นแฮมเจ๊เนี่ยก็นั้นตัวเจ้าเก่าเอาตัวเจ้าเก่าให้หลอดก่อนเดี๋ยวก็จ่องไงกว่าป้อมอย่าไปมือล้วนลายๆพี่น้องเขาปืนคนแค่ที่มาจ้อมหาโปรไฟล์เขาเหี้ยก็มันเข้าด้วยหางไงอ๋อก็ในเป็นพระอยู่เนี่ยตันได้อยู่หลายๆกว่าหาการบรรทุกเจ้าเก่าจึงจะในก็มีพาแทงได้หลบเลยฟังกันไว้จ้อมค่ะเนาะในฝักฟังไว้ปั่นเจ้าหนังในค่ะเอาค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อดังเพียงความอันเย็นกันเขามาหมอกกังนำค่ะเนาะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาพบมาทบจ้อมพี่น้องเขาแทงค่ะมอนค่ะขอบใจค่ะ

0: ะโอนเงินเข้าไปไงเขาบอกให้ต้องไปโรงพยาบาล
1: อ๋อไม่มันออนไลน์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึง
2: หรอโทรไปร้านโพเงินหรือโทรไปที่ไหนคุณนะสายหลุดไปอีกแล้วโอเคครับลองโทรไปปรึกษาร้านโพเงินใหม่แล้วกันเนาะโอเคอาจารย์อาหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามากครับหลับฝันดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับอะไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

0: ทุกคน
1: พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันธ์สวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วแหละนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกที่หลายคนส่งเป็นโพสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโพสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะฮะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสพท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจอ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษฎานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและความแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหเชเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
2: พวกว่า
1: เนาะจง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子台豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海内梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ่นก็ตึงคึกคักกันคุเจ้าฮะ
3: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกการแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
9: อ้ซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ข้อมอเราย่อจะก็มอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองย่อจอสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เก๋เดี๋ยวจอจะก็มอ 我只要懒得搞土猫了，搞莫在有豆在一包年了八个，土宁猫我倒是清。有问到这路途到这车科摩也好，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง สายด่วนอีเปเป ศูนย์ สปสช.เขตเชียงใหม่ย่อ ศูนย์จีเป อยีจีเปจีจี
1: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาทรงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหี่ยวซงอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงซาตอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนซืออีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยัวถอยอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวท AM อีเชงเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอดจองดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงดูกูย่ออวพงยืดเถาปีมองสู่จัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อยอฮัตตาเล่งตือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจือนัวรอไม่ดาวสุต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากุจญ้อจวนดักสุต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล็งตือลูใจไม่เลยสุต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจเป้สวดเล่ามองกล่องกีหล่อใจอ้วกีจวนจือมอง

ส่วนสนัวเจกุยมัวยี่สัญญาณเตือนหาตายัวจุเตาสูลุใช้เหล่าเจ้าลูถังจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าโยหาตาเล่งตือกือเจ่งตั้งต่อจังก็จังใช้เอมัวอาการเจ้าเล่งนัวมาสวดเหล่ายัวจุเตาสูลุใช้หอโยหาตาก็นองทรงอย่างเล่งกือก็เพ่งคือคือเพ่งซุนซูซ่าฮาลูกขอมัวเคยจุเตาเหล่าใช้ต่อเต้เราทรงอย่างเล่งกือจึงเจงเถาคือก็จังใช้เจลุใช้เพ่งใกล้ต่อใกล้ต่อจึงยอดส่วนดอกจุกี้เหล่าฮาลุชาเพ่งรงอย่างเลยคือจึงฉั่วมั่วสมาธิจังก็จังใช้จึงตั้งในหนัวซื้ออยู่จึงเต้าหาตาเดี๋ยวเขาเช่ากูก็เท่าลุนเดาย่อมวดหลังจือกูยังเลยออสูไปกิโลเมตรกูเท่าลุนเดาห้ายอดจัวต่างสื่นเดามานงทรงอย่างเลยกูก็เพ่งยังยังตาเฮาห้าจืดชัวอยู่กังเลยเหล่าเจ้าสู้ห้าก็จะเลยจืดใช้จวนเดาเต้ป้ายบอกทางรถยนต์เดาเต้ไฟล่าไฟจวนเดามาย่อหาตามวดจอสัญญาณนัวนอยเจก็ยศเต้าอันใช่ใช่เอชูใช่อีหยบปลาจกว่าก็ลุจีทรงอย่างเลยคือจุดชัวเจ้าสู้เหล่าหน่อยเจก็เลยมาจอกังมงจังก็จังใช่มาสะเลยอ้วจัวจืดมั่วสุดเชิงดอกกีจังก็จังใช่อ๋อมาสู่ต้องจัวกูสั่งลุชัวนัวตัวเช่าเซ็งจูอีจงหน้าจืดกูตีนังจังสวดเล่าเจกูกู้จัวมั่วร่างลูเป้าหนัวเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อนัวเจ็บไปจอกกลางมงกงกี้รอใส่อวกีส่วนซื้อมง

อีจงหนาจือกุตีนึงจังสวดเล่ารู้สึกหอยยัวตังเล่าเจกูอ้อจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลลูมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่ฮาไม่กูลุนทุกูย่ออวพงยืดเถาปีลูกจัวจัวเถาเศร้ารู้สึกหอยยัวตังเล่าเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลซึนจืดลัวจัวเถาลูกสึกหอยจืดเต็งจูเจ้าเต็งฮะเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนู้เอนู้นัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเล็งหนัวหลักซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อเจ้ากินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเวลา 19:30 นณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้ปริสถานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐินใช้กำลังพลรวมจำนวน72 นายมาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรี
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ ลอดจนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยรัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดรวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลักรวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานประกาศตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาพลังงานผันผวนสูง
12: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและกำกับดูแลราคาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการกระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม7บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมยังคงตรึงไว้ที่ราคาเดิมที่423บาทส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีสภาวะติดลบอยู่ที่ 71,826 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2,044 ล้านบาททำให้กระทรวงพลังงานต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สามสิบบาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不来画画，阿么啥阿我历史我都知的话做不来我，阿我历史我把个古我不呀，斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่ในแง่โฉมโมควานีจิโมติฮวาโดที่มูลโง่ไม่ใหญ่หนีโมควานีสามโมที่ยิ่งมาหนีฮวาด้วยในแง่ที่ฮวาที่มูลที่ฮวานาที่เนื้อควานีนาเนื้อซึดูจ้าวิทยุว่าดูจ้ามาโง่ไม่ใหญ่ยี่ระบบเนื้อระบบเอ็มยี่ครึ่งความถี่งอไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะโชว์ว่าจวนยาดละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียบบุญยาดละ

Artinya nga sia khaba nga tema ta sia ke ma pi ma ge ati seta ji sia nga tema nyang ba he a ti ya mu te bua ku ni so a te ni so nga re sanat a sada nga klong otu ni yu ri yang ma phan ne na bua chen te phla nga te shi ni khwa ni ku nyang ngo ba nyang nga a wo te phun ti na ma cha so nyang nga a ma ga ta nya fa ra za mo bu ro nga thế chỉ như khoa như hệ như ngô mấy ngày trong ngoài mấy tháng sáu ngà anh như trong ngoài chân mày chân rai lâm pan phải yêu à trong ngoài pra ngà anh như trong ngoài nan ngà anh như trong ngoài utaradit anh như trong ngoài tạt ngà anh như trong ngoài sukhothai ngà anh như trong ngoài kampanpet ngà anh như trong ngoài pishanlo ngà anh như trong ngoài pichit anh như trong ngoài pichabun ngàวันที่9งูไม่ยังไงเธอเหฮากู้ยมบ่เฮยจังหวัดแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่ไงเชียงรายพะเยาน่านตาดกำแพงเพชรไงสุโขทัยอันนี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอันนี้จังหวัดพิษณุโลกไงอันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ไงจังหวัดเฮอชีนิวควานีกู้ยังไงมาคือเมืองฮันเดียมาชกงาอันบ้างเอาที่พื้นที่ท่าพันเหนือทั้งหมดจะส่วนยังไงมาคือทั้งยาฝาละจะมอบงานจะเปรียบว่า

มือฮาคือพันเลี้ยงงูมันยังไงอยู่ว่าอยู่ว่าบางคนยิ่งรับประชิงกว่าอย่างละมั่งว่าสัสรีรับเออรับประชิงสวยแบบไงมันก็บอกว่าช่วยเหลือที่ควบปีนั่งมันก็จะมองที่นี่ก็บอกว่าเจริญคุยเคยจะส่งที่ดูมือฮาคือพันเลี้ยงงูมันยังคืออาจจะเจอมั่งว่าลูกคนมันก็จะบีบเลยไปเฮ้ยเคยจะเจอมั่งมันก็น้ำตัวยามาที่จบไปไงอยากที่แจ้งในพลังงานที่วันที่7วันยิ่งวันที่9เอาไว้ช่วยพื้นที่ธรรมจะเสอเอามาก็เต้นยาฝรั่งเคยเจอบางงบไม่ยังเอามาเคยว่าวติดตามข่าวสารระยะหน่วยงานรัฐบาลสุริยประกาศแจ้งตัวอย่างไปว่าพื้นที่อริตัวเมืองหาเคลื่อนมีโลหะเยอะไปยังไงอันนี้จะกู้กุ้มนั้นจะกู้เชื่อว่าสุริยปีมากประกาศอย่างงานมาเคยพอที่ติดตามงานธรรมะแต่สุจินช่างงานธรรมะแต่ช่างงบไม่ยังเคยงานวันนี้เนี่ยเอาชาวรัฐปีมากช่วยงานมาสุริยกระทรวงแรงงานขึ้นมาแจ้งตัวรายงานอำเภอสาธุยากลุ่มวิชาชีพผมว่าคือว่าเว็บไซต์กระทรวงแรงงานเจที่นี่คือว่ายืดลิ้นยืดปอนมาไงแต่ละนี่คือเอาราศีที่สูงราศีไงอำเภอสาธุยากระทรวงแรงงานว่าคือเอาท่านมีรัศดรว่าต่างประเทศคนที่นี่คือมีที่เรียกว่ามีที่เรียกยืดเจ้าไม่ไงมาสนใจว่าคืออามีไทยฝรั่งเศสไงอาจจะไม่ใช่ยากระทรวงแรงงานเป็นอย่างคือธรรมยาคือยามังงาบรุงะยาอิเพมังอายาโนยบาริชิมาโจเป็นไงทำไมยังคือกลุ่มมิชาชีทุยากระทรวงแรงงานแบงก์ยังคืออับเบกเกอร์ยังไงที่แอร์อาร์มียังคือเอาเวลายี่เว็บไซต์ยี่ลิสุฟเราใช่ไงเอาพอจริงช่องก็ไม่ยังไงทานี้ดื้อยังคืออามีรถทะเบียนยี่ไปใช่ไงยิสลาบุกเกอร์งออันที่อยู่นี่มันคือฮักเกอร์เป็นยังไงนมัตุบะเฮียนี่แหละทุฟรังยังคือที่เรแบมาเป็นยังไงเชื่อเขาว่าไงอามาตุชิพัชจิตจงมันยังคือถาจิจางานมันคือที่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังคือมิชาชีงาลัตสุมาคาโซทุย่ากระทรวงแรงงานเป็นยังคืออาวุธที่เบเกอร์ยังไงยาที่เรยิจวางอ่ะว่าแต่ประเทศมีความอ่ะที่ยังคือยิบเป็นยังคือซึ่งมันชื่อเป็นยังไงจากกูจากกูมาพิจารณาสุสีความเป็นยังไงมาคือลำมงอ่ะยังเป็นแบบคือหลักส่วนยังคือสูจำไก่เป็นยังไงไม่ยอมเนื้องอ่ะรัฐสวัสดิ์เสนอเป็นไงภาษาคือบิดาฮัตเป็นยังไงนู่นเนี่ยไปคือไม่แชร์รถไฟเยอะไปคือมาจากก็เถื่อเบื่อไปไงหยิบตัวสัตว์ตัวบ้างหัวตัวไปคือเบื่อจะมาคือดวงไงดิฉันพัชจิตตัวไปคืออะไรเนี่ยคือแปลว่าตะเชียงงามมันยังคือกลุ่มมิชาชีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงสูกระทรวงแรงงานไม่เคยนั่งที่มาทุฟราชของไงมันก็จะมองงานมันก็ยากเลยมาที่เรียนเจ้าตัวพลังงานยิ่งเวลายิ่งจืดกุฎจ้องงานเอาไว้เฉพาะพวกนานาสุติสุดละคือบุ๋มงาน

Azi avem mania, tete și ageu, itimea.

你姐我天命啊我老了也是你是啊天妈呢咋的一咋看啊做到

Ah,

黑了五十次，你是啥？我你你是的，你是啥？一座标。马座。

Mangana nyesi mamo isa cha

0: canhão, tá de assim.
1: Yeah, calma, Zorinho, no lixo.

看一切，你我羡慕啊，你啊此刻若被马达提前你写作啊，这次我提的一提早啊，而且。

0: 하고
1: 일러무시스디인이시서디자바바이카사
0: 아, 나타내시도 왔어.
1: 뭐야?

你是我做客吗？

哈，阿多呀，哦，卡多，阿玛呀，阿拉，咦，卡乌玛子，姑姑你是啥？阿里索帕。